0: แล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะไปพบกับท่านเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
2: นะอรุณสวัสดิ์นะคุณเดลวันคุณผู้เบะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ครับตอนนี้ก็ฟังพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่เพิ่งจะหมุนคลื่นขึ้นมาฟังด้วยนะครับวันนี้ก็มาต่อในประเด็นที่อาจารย์ได้พูดคุยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลแตกครั้งแล้วหรือยังตอนนี
0: ้
1: EP ที่26
0: ที่26นะคะค่ะค่ะอาจารย์ก็ได้เข้าถึงครั้งที่อาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องฟิลิปปินส์ด้วยนะคะสถานภาพในฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างค่ะต่อกันเลยค่ะอาจารย์
2: จริงๆอาเซียนเราเนี่ยมีประเด็นอยู่เยอะมาก
0: ใช่ค่ะ
2: จากจะขัดแย้งกันภายในก็ยังมีประเด็นที่มีความแตกต่างกันเวลามองในปัญหาเดียวกัน
0: ค่ะ
2: อย่างล่าสุดเราจะเห็นการเคลื่อนไหวจากฝ่ายมาเลเซียอันดาอิบราฮิม
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าจะมองแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องโรฮิงญานะโรฮิงญาเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในรัฐยะไข่รัฐยะไข่ทางภาคเหนือ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เขาเรียกตะวันไม่ใช่สิตะวันตกเฉียงเหนือของพม่า
0: ที่มันอยู่ติดกับบังกลาเทศนะอาจารย์เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นรัฐหนึ่งซึ่งมีความขัดแย้งที่อยู่ในถ้าเป็นเทอร์โมมิเตอร์มันก็สีแดง สีแดง
0: แดงเลยนะค
2: ่
0: ะ
2: ก็ทำให้คนต้องอพยพกันในหลักล้านไม่ใช่หลักหมื่นหลักพันนะครับหลักเป็นล้านคนที่ต้องหนีภัยสงครามแล้วสงครามนั้นมันก็มีเรื่องลึกของมันอยู่เพียงแต่ว่าเวลาโลกตะวันตกมองเข้าไปในปัญหานี้มักจะมองข้ามในสิ่งที่ตัวเองสร้างไว้นะฮะแล้วก็มาให้มันเป็นปัญหาของปัจจุบันของคนที่เขายังอยู่กันในปัจจุบันนี้นะฮะที่เราเคยได้เรียนกันนะมิ้นออนไลน์เนี่ยเดินทางไปที่ไหนบ้างแล้วในอาเซียน
1: ครับ
2: นะครับเราก็จะเห็นเลยนะฮะลาวก็ไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เนี่ยประเทศไทยก็มาแล้ว
0: อืมค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็เวียดนาม
0: อ
2: ื
0: ม
2: ฮะแต่เอาเฉพาะในอาเซียนก็จะมีแล้วก็กัมพูชาก็ไปแล้วก็ลำดับต่อไปที่มีความเป็นไปได้สูงมากแล้วเนี่ยก็คือมาเลเซียเพราะอันไรอิบราฮิมจะออกมาพูดเองแต่ก็ต้องถือว่าเขาพูดในพื้นฐานที่มีความฉลาดในทางการทูต
0: ค่ะ
2: นะฮะเพราะว่าเบื้องลึกก็คือว่ามาเลเซียก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีผลประโยชน์ในพม่าถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถเทียบเท่ากับจีนกับสิงคโปร์หรือไทยก็แล้วแต่นะครับแต่ผลประโยชน์ที่มาเลเซียบอกไปที่พม่าเนี่ยมันก็คือผลประโยชน์ในด้านของพลังงานทรัพยากรที่เอามาใช้เพื่อการผลิตที่ไหนไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำมันเพราะว่าเราก็อย่างที่เราทราบกันนะปิโตรเลสเนี่ยก็เป็นบริษัทแห่งชาติของเขาอยู่แล้วแล้วก็ขยับขยายไปในทิศทางนะก็เพราะว่ายิ่งอาเซียนมีการพัฒนามีการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือลงทุนระหว่างกันเองอะไรก็มันก็ต้องใช้พลังงานแบบมากขึ้นเรื่อยๆแค่การเชื่อมโยงระหว่างกันหรือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เขากำลังพูดถึงกันเยอะแยะมากมายอย่างเช่นศูนย์ Big Data อะไรพวกนี้นะฮะมันต้องใช้พลังงานจำนวนมากมาเลเซียก็มุ่งไปทางนั้นนะครับพอมาเลเซียมุ่งไปทางนั้นเนี่ยพลังงานมันก็เลยมีความจำเป็นอย่างจริงตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ว่าทำไมอันดาอิบราฮิมนั่งดูไปก่อนไม่แสดงท่าทีตั้งแต่ต้นว่าจะเชิญนินอองลานไปเยือนมาเลเซียหรือไม
1: ่ครับ
2: แต่พอเขาเห็นแล้วนะมาไทยก็แล้วไทยเนี่ยไม่ได้ถูกโจมตีอะไรมากมาย

0: ค่ะ
1: เนี่ยเวียดนามก็ไปนะฮะกัมพูชาก็ไปลาวก็ไปมาแล้วส่วนประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆเนี่ยก็ไปมาแล้ว3ประเทศนะฮะไม่ใช่เล็กๆนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งรัสเซียในคนนะฮะก็ไม่ธรรมดาแหละนะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็นพันธมิตรอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าบริกส์อะไรพวกนี้นะเขาก็ได้ไปร่วมมาแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้อันบาเนี่ยหาช่องต้องใช้คำนี้นะครับหาช่องว่าทำยังไงถึงจะรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตได้ระหว่างมาเลเซียกับพม่าแม้ว่าพม่าจะถูกโจมตีหรือตำหนินะครับบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่แฟร์นะฮะก็เกิดเลือกตั้งจัดเองชนะเองอะไรพวกนี้นะ
2: เป็นกรรมการเอง
1: เป็นกรรมการเองตัดสินเองให้คะแนนเองอะไรพวกนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วประเทศที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วมีการเลือกตั้งก็ทำเหมือนกันหมดนี่แหละเราจะพูดกันตรงๆนะครับ
0: อาจารย์ถ้ามันมีข่าวเหมือนล่าสุดนะชาวโรฮิงญา 1,400 กว่าคนที่เรือ3ลำเอามาจากมาเลเซียคนจากมาเลเซียที่เขาไปลี้ภัยแล้วก็กลับเมียนมาแล้วก็ทั้งที่องค์การสหประชาชาติบอกอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งส่งตัวกลับนะอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะก็นั่นแหละครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้น
0: ค่ะ
1: จริงๆเรื่องโรฮิงญาเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับมันเกิดมานานแล้วแล้วก็โรฮิงญาเหล่านี้เนี่ยมันก็คือปลายเหตุของความขัดแย้งในพม่าพวกเขาเนี่ยถูกปราบมันการปราบเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะฮะมันเริ่มครั้งแรกนู่นครับตั้งแต่สมัยนายพลเนวินนู่นนะครับนายพลเนวินแล้วก็คนพม่าก็ไม่ได้มองว่าโรฮิงญาเป็นคนที่อยู่ในประเทศของเขานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นมองในแง่ของความแค้นในแง่ของการเป็นเครื่องมือของอังกฤษที่เคยปกครองพม่าอะไรพวกนี้นะฮ
0: ะ
1: มันก็เลยกลายเป็นปมครับแล้วปมที่มันใหญ่มากกลายเป็นความแค้นฝังหุ่นเลยก็คือในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยชาวโรฮิงญานะฮะไปเป็นเครื่องมือให้กับอังกฤษ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นมีความพยายามที่จะเข้าไปยึดพม่าก็เลยต้องสู้กับอังกฤษนะครับแล้วญี่ปุ่นก็ไปรับปากกับพม่าชาติพันธุ์พม่าเนี่ยนะครับบอกว่ามาร่วมมือกับฉันแล้วถ้าชนะอังกฤษเนี่ยคุณจะได้เอกราช
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะส่วนอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมก็เลยหาทางที่จะสู้กับญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปยืมมือหรือว่าไปถ้าจะพูดก็คือว่าไปหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขัดแย้งกับพม่าต
0: ั้
1: งแต่อดีตการแล้วมันมาเป็นฝ่ายตัวเองนะครับกะเหรี่ยงก็อยู่ในนั้นนะครับมันเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งอังกฤษเอาไปใช้ไทยใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มนั้นเช่นเดียวกันแต่กลุ่มที่มีความแค้นฝังหุ่นกันหนักหนาสาหัสที่สุดก็คือโรฮิงญานี่แหละก็เพราะว่าในวันนั้นนะครับอังกฤษเนี่ยบอกโรฮิงญาบอกว่าเอาปืนไปแล้วก็ถ้าเห็นพม่าคนไหนกระด้างกระเดื่องนะครับที่จะมาสู้กับอังกฤษยิงทิ้งได้เลย
0: ก็ยิ่งนั่นก็เลยนะคะ
1: ก็นั่นแหละครับผมมันก็เลยอยู่ที่เวลาพม่าไปปราบโรฮิงญาเนี่ยคนพม่าเนี่ยก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญว่าจะต้องดูแลหรือปกป้องอะไรพวกเขาเพราะในสายตาคนพม่าที่ปลูกฝังกันมาที่โรฮิงญาเป็นศัตรู
0: ค่ะ
1: นะครับเวลาเราพูดถึงเมืองมองดอนะฮะมองดอเนี่ยมันก็อยู่ในรัฐยะไข่นั่นแหละแต่เวลาพูดถึงมองดอเนี่ยทุกคนที่เป็นคนพม่าจะถึงจุดเดือดเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดเดือดก็เพราะว่าในห้วงที่อังกฤษเอาปืนมาใส่มือโรฮิงญาซึ่งอังกฤษเรียกโรฮิงญาว่าอาลักันเอามาใส่ให้บอกว่าถ้าเห็นพม่าคนไหนกระด้างกระเดื่องจริงๆได้เลยก็ลองนึกดูนะครับปี1941ถึงปี1942ที่เมืองมองดอโรฮิงญาที่มีปืนของอังกฤษสังหารคนพม่ามากกว่า 25,000 คน
0: โอ้โหฮะ
1: ที่เป็นพม่าพุทธที่มองดอที่เดียวนะครับ

0: ก็นั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นแค้นฝังหุ่นแล้วเวลาที่กองทัพพม่าในยุคปัจจุบันถ้าอยากจะล่าหรือว่าจะกำจัดโรฮิงญามันก็จะไปเริ่มที่มองดอนเสมอนะครับถ้าจำได้เมื่อปี2017ที่มีเหตุการณ์ปิดล้อมสถานีตำรวจแล้วก็โจมตีแล้วก็ตำรวจเสียชีวิตไปหลายสิบนายนะครับโดยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะฮะนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นจุดชนวนแล้วก็นำขยายมาเป็นความขัดแย้งทางการเมืองในพม่าด้วยในเวลาเดียวกันนะครับก็นี่แหละเรื่องมันยาวมากนะฮะเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราจะมองข้ามช็อตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะมันมีที่มาที่ไปพอมันมีที่มาที่ไปนี่แหละเราต้องทำความเข้าใจอันนี้ซึ่งที่ผมเกริ่นอย่างนี้ก็เพราะว่าอันดาอิบราฮิมก็เข้าใจเรื่องนี้พอเขาเข้าใจเรื่องนี้สิ่งที่อันดาอิบราฮิมยกขึ้นมาเลยก็คือบอกว่าเรียกร้องขอให้ผู้นำพม่าเนี่ยแก้ไขปัญหาด้วยโรฮิงญาได้นะครับมันก็คือการเรียกร้องสันติภาพที่ยักไข่นั่นแหละแล้วทีนี้คนโรฮิงญาซึ่งเป็นปลายเหตุเนี่ยนะครับหนีสงครามหนีอะไรเนี่ยก็อพยพนะครับคำว่าอพยพในที่นี้เป็นแรงงานเถื่อนนะครับเป็นแรงงานที่เดินทางโดยผิดกฎหมายไม่มี MOU ไม่มีสัญญาจ้างเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาหนีจากรัฐยะไข่แล้วก็เข้าไปอยู่ในบังคลาเทศที่มีศูนย์อพยพนะครับอยู่ที่นั่นที่เขาเรียกว่าคอกบาซา
1: ร
0: ์ตรงคอกบาซาร์นี่แหละที่รองรับโรฮิงญาอยู่ที่นั่นเป็นล้านนะครับไม่ใช่น้อยๆแล้วลองนึกดูนะครับมันเริ่มกันมาขนาดนั้นแล้วถ้าเอาแค่ปี2017เนี่ยถึงวันนี้มันก็10ปีแล้วสิบปีเนี่ยพอมันถึงขนาดนั้นก็ลองนึกดูนะว่ามีลูกมีเต้าอะไรออกมาเนี่ยก็คือเด็กน้อยขึ้นโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วอิสลามไม่คงกำหนดนะครับแล้วอยู่แบบแอร์อัดจัดเยียดนั่นแหละฮะพอเขาเจริญวัยขึ้นมาจะให้เขาอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่มีอนาคตมันก็เลยกลายเป็นแรงงานอพยพแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติถ้าเราจำได้ก็คือในประเทศไทยก็เกิดคดีใหญ่จำได้ใช่ไหมที่มีการไปเจอในเส้นทางก่อนจะไปถึงมาเลเซียที่ภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยมันมีซากศพหลายร้อยศพมากที่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกสังหารนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีอะไรรักษาพอตายก็ฝังอยู่ในแผ่นดินไทย
1: อ
0: ันนี้แหละถ้าจำได้ประเทศไทยเนี่ยถูกอเมริกาจัดอันดับให้อยู่เทียร์3ในทริปรีพอร์ตจำได้ไหม
1: ครับ
0: เราจะเบรกก่อนก็ได้นะเชิญนะครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินคุณภูเบศรีดิฉันวีรวรรณวรรถวรรถค่ะอ่ะอาจารย์ขาเรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเมียนมาเนี่ยนะคะโอ้ชาวโรฮิงญาค่ะ
0: เรื่องนี้ซับซ้อนมากนะคะ
3: ค่ะ
0: ซับซ้อนมันไม่ใช่เรื่องผิวเผินนะฮะก็ลองนึกดูว่ามันเป็นคดีที่ประเทศคนชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยกระบองกระแบงอะไรสักอย่างนะที่ไปฟ้องแต่เขาเป็นตัวแทนขององค์กรอิสลามโลกนะครับ OIC นะฮะแล้วเขาก็อยู่แอฟริกาแล้วเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม
3: ใช่ค่
0: ะก็ได้รับการมอบหมายจาก OIC ให้ฟ้องรัฐบาลทหารพม่าที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกรุงเทพนะฮะก็ฟ้องกันนะถ้าจำได้นางองซานซูจีก็ไปให้ปากคำเมื่อปี2020นั่นแหละไปให้ปากคำแล้วก็ไปปกป้องกองทัพพม่าด้วยซ้ำ
3: ใช่ค่ะจำได้อาจารย
0: ์ก็บอกว่าไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะความว่าไม่มีการฆ่าล้าง

0: ิดแล้วมันก็กลายเป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้โลกตะวันตกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการยึดคืน
1: ยึดคืนรัมันโดเบลค่ะ
0: นะครับก็นั่นแหละครับก็การเมืองมันซับซ้อนอยู่ในเรื่องพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้ประเด็นนี้มันไม่เคยได้รับการแก้ไข
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นประเด็นที
1: ่
0: มีแต่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างแล้วก็กดดันนะขัดแย้งโต้ตอบซึ่งกันและกันไปมานะครับในขณะที่ชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่คอกบาดาครับแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะอยู่ได้อีกต่อไปเนี่ยหมายความว่าพวกเขาไม่ทนที่จะอยู่ก็ลองนึกดูนะฮะตั้งคือไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันไม่มีอนาคตอะไรนะครับอาชีพก็ไม่มีรอรับกันข้าวและความช่วยเหลือแล้วก็บ้านที่อยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่บ้านที่อยู่แล้วสุขสบายนะครับเป็นเหมือนกระต๊อบที่อยู่บนเป็นเพลิงเป็นเพลิงที่อยู่บนดินเฉยๆอะไรพวกนี้นะ
1: ค่ะ
0: มันไม่มีอนาคตอะไรมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอพยพเพื่อไปหาโลกใหม่ที่มันดีกว่ากับพม่าก็ไม่ได้เพราะกลับไปเนี่ยพม่าก็กองทัพพม่าเนี่ยก็จะมีพื้นที่รองรับพิเศษให้พวกเขาไม่ให้กลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดบ้านเดิมของพวกเขาอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วทีนี้เวลาเขาลงเรือจากบังคลาเทศมาเนี่ยจากอ่าวเบงกอลนะครับไอ้ลมทะเลเนี่ยมันก็จะซัดมานะฮะซัดเข้ามาเข้าฝั่งที่ระนองเสมอนะฮะพอถึงระนองเสร็จปุ๊บพวกเขาก็ขึ้นบกขึ้นบกแล้วก็เดินเท้าเดินเท้าก็ต้องผ่านภาคใต้ของไทยเนี่ยนะครับเป้าหมายปลายทางคือมาเลเซียและอินโดนีเซียอันดับแรกสเต็ปแรกก็คือมาเลเซียนั่นแหละแล้วยุคแรกๆเนี่ยนะครับมาเลเซียก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นแรงงานราคาถูกนะฮะในยุคที่เขามีโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรเนี่ยซึ่งคนมาเลไม่ทำนะครับพอคนมาเลไม่ทำเนี่ยก็เอาอย่างนี้แหละแล้วก็มาตรฐานแรงงานอะไรมันก็สูงแต่ทีนี้มาเลเนี่ยก็เปิดประตูหลังบ้านรับชาวโรฮิงญานะครับสาเหตุที่ต้องรับก็เพราะว่าพวกเขาก็คือมุสลิมด้วยกัน
2: ครับ
0: ก็เลยเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยแหละนะฮะนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยก็อยู่เยอะแต่พอเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่กลับนะฮะจะผลักดันไปที่พม่าพม่าก็ไม่รับแล้วจะให้พวกเขากลับไปที่คอกบาซาที่บังคลาเทศเนี่ยมันก็ยากลำบากมากบังคลาเทศก็คนของตัวเอง200กว่าล้านคนดูแลยากอยู่แล้วอะไรพวกนี้นะ มันนั่นแหละครับมันก็คือว่าจนแล้วยังมาทับจนอีกเนี่ยนะมันก็เลยลำบากแล้วก็มาเจอความแตกแยกทางการเมืองการแย่งชิงกันอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยต้องมองอย่างนี้นะครับประเด็นที่อันดาอิบราฮิมหยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าขอให้พม่ารับชาวโรฮิงญาจากบ้านนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งมันก็คือการเปิดให้โลกได้รู้ว่าปลายเหตุนะฮะปลายของเหตุเนี่ยมันได้ไปเกิดแล้วมันส่งผลไปถึงมาเลเซียแล้วก็มาเลเซียก็หยิบยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วถ้าจะมองในแง่ของการพูดก็คือการเปิดทางนะฮะเปิดทางให้ตัวเองเนี่ยเชื่อมสัมพันธ์กับพม่าทั้งที่มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับแต่มันมีวิธีมองแบบโลกตะวันตกนี่แหละมาขวางบอกว่าจะเชิญไหมจะเชิญไหมอะไรเงี้ยถ้าจำได้เราคุยกันเรื่องนี้แล้วว่าจะมีประเทศที่ห้าที่หกไหมในอาเซียนพวกนี้นะครับก็เพราะว่าในอาเซียนเนี่ยมันมีหลายประเทศนะที่เขาเรียกว่าเก็บตัวกินไข่อ่ะเก
1: ็
0: บตัวกินไข่เก็บปลาไหลแต่ซดน้ำแกงเนี่ยนะครับมันมีประเภทนี้นะครับนะฟิลิปปินส์ก็อยู่ในกลุ่มนั้นอินโดนีเซียก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับแต่ทีนี้พอมันเปลี่ยนผู้นำทางการเมืองวิธีจัดการกับปัญหามันก็เปลี่ยนไปวิธีจัดการกับปัญหามันก็เปลี่ยนเพราะว่าอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นะฮะซื้อเสียงเหมือนกันนี่แหละนะครับใช้อิทธิพลเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ว่ามีความโปร่งใสมากกว่าความมืดอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: พอมันเป็นอย่างนี้นะครับนั่นแหละคือประเด็นพอมันเป็นประเด็นเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ต้องดูแลกับเพื่อนนะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่กำหนดวันที่ชัดเจนแต่ภายในเดือนตุลานี้นะครับเราจะเห็นมินออนไลน์

0: ได้รับเชิญไปที่มาเลเซียนะครับแล้วก็โดยการหยิบยกประเด็นสากลนี่แหละขึ้นมาก็คือโรฮิงญาแต่นะครับเป้าหมายปลายทางที่อันวาอิบราฮิมอันนี้ต้องถือว่าเขาฉลาด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับต้องถือว่าเขาฉลาดก็คือว่านอกจากเขาจะพูดถึงแรงงานอพยพนะครับแต่ผิดกฎหมายนะครับแต่มันก็ไม่มีทางเลือกให้เขามากมายนักจริงๆแทบจะไม่มีเลยนะฮะก็มันก็เลยต้องเดินทางเป็นแรงงานเถื่อนไปอยู่ในมาเลย์มาเลย์จะขับพวกเขาออกมันก็ไร้ซึ่งมนุษยธรรมแล้วยิ่งมาเป็นศาสนาเดียวกันด้วยเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องคำนึงถึงหลักการมนุษยธรรมมากขึ้นก
1: ็
0: เลยต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็จับพวกเขาเนี่ยนะฮะอันนี้คำว่าจับไม่ใช่จับกลุ่มนะครับเอาพวกเขาเนี่ยไปอยู่ในภาคแรงงานก็ดูแลตามสวัสดิการตามกฎหมายที่อารุมอร่วยได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงงานในพวกอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานที่ไม่มีสกิลนี่แหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนั้นถ้าท่านไหนต้องให้สังเกตอย่างนี้นะครับถ้าท่านไหนไปที่มาเลเซียเราจะเห็นแรงงานที่เก็บกวาดถนนนะครับทำความสะอาดเก็บขยะตามดูแลสวนสาธารณะตัดแต่งกิ่งไม้นะครับหรือแม้กระทั่งทำความสะอาดห้องสุขสุขาอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละครับส่วนใหญ่คือโรฮิงญาในมาเลเซียแต่คนไม่สังเกตจะไม่รู้นะครับเพราะพวกเขาเนี่ยก็คือมันเป็นงานที่คนมาเลไม่ทำแล้วนะครับพวกเขาก็เลยไปเติมให้ตรงนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยนะครับเขาก็มีตำแหน่งแห่งที่ให้อยู่นะครับมีที่พักมีพื้นที่ให้พวกเขาอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีอิสระเสรีที่จะเดินทางไปที่นั่นที่นี่ได
1: ้
0: นะครับก็คือเมื่ออนุญาตให้อยู่ตรงนี้ทำงานอยู่ตรงนี้ห้ามออกเกินพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นในลักษณะอย่างนั้นแบบที่ปีนังเนี่ยเต็มเลย
2: ครับ
0: ลองไปดูเพราะว่าในห้วงที่จับชิปพาท่านผู้ฟังไปนะครับก็ไปเห็นลักษณะอย่างนี้เต็มเลยนะครับมองออกเลยครับว่าพวกเขาคือโรฮิงญาที่หนีมาจากคอกบาซา
1: แล้วพวกเขาก็พูดภาษาบาฮาซาได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได้
0: พูดเขาจะพูดภาษาแขกเขาอะไรนะมันกลาเทศภาษาเดียวกันจริงๆกลุ่มชาติพันธุ์นี้เนี่ยเขาพูดภาษาฮินดีได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเดิมเขาก็คืออินเดียเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะบังคลาเทศสมัยก่อนก็คือปากีสถานตะวันออก
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่มาวันหนึ่งมันต่างกันเยอะ
1: ต่างกันเยอะเลยแยกเป็นประเทศไปเลยค่ะ
0: มันจะอยู่ประเทศเดียวกันได้ยังไงอันหนึ่งปากีสถานตะวันตกอันหนึ่งตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอยู่ห่างกันเนี่ยหลายพันกิโลนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยต้องแยกกันนะครับถึงแม้ว่าจะศาสนาเดียวกันแต่มันก็เป็นไปตามสถานการณ์ของโลกนะครับในวันที่พวกเขาเป็นปากีร่วมกันปากีสถานร่วมกันเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาเป็นมุสลิมและแยกออกมาจากอินเดียซ
1: ึ
0: ่งคนส่วนใหญ่ของอินเดียก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นฮินดูใช่ไหมครับก็แยกกันด้วยศาสนานี่แหละนะครับแต่ว่าโดยหลักของการอยู่ร่วมประเทศเดียวกันตอนอยู่ภายใต้อังกฤษอะไรพวกเนี้ยสังเกตดูอังกฤษเนี่ยใส่ระเบิดเวลาไว้เยอะมากต้องใช้คำนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นความชาญฉลาดของอันดานะที่เขาหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะแสดงให้โลกเห็นนะครับว่าที่เขาต้องเชิญมินออนไลน์มาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเห็นว่ามินออนไลน์ยังมีความถูกต้องชอบธรรมในแง่ของเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมนะอะไรพวกนี้นะครับเขายกประเด็นที่มันเป็นสากลขึ้นมากรบเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ในทางการพูดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผู้นำของประเทศหนึ่งเชิญผู้นำของอีกประเทศหนึ่งไปเนี่ยมันไม่ใช่เด็กขายขนมนะไม่ใช่เด็กเล่นขายขนมกันนะครับ
2: มีวาระซ่อนเล่น
0: มีวาระซ่อนเล่นแต่ว่าหยิบยกประเด็นที่โลกนี้ให้ความสำคัญมันจะมีใครหรือเปล่าที่อยากจะขยายปัญหาโดยฮิงญาไม่ให้มันหยุดไม่ให้มันสิ้นใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่ถ้าประชาชาตินะครับหรือประเทศในยุโรป

0: ที่ในอเมริกาทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าปัญหานี้มันสำคัญนะทำไมไม่ไปรับชาวโรฮิงญาที่ครอบมาซาไปอยู
1: ่
0: จริงไหมถ้าคุณรักพวกเขาขนาดนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: อาจจะเกินกระ

0: ครับแล้วก็ให้กลับไปอยู่ในที่บ้านเดิม
1: พื้นที่เดิม
2: พื้นที่เดิมค่ะ
0: แล้วก็ทำความตกลงกันซะว่าต่อไปนี้เราจะไม่ยิงกันอีกนะครับอาจจะไม่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกแล้วก็สามารถกลับไปอยู่ที่เดิมได้แล้วก็เป็นห้ามนะครับก็คือยุติซะในวิธีคิดที่จะแยกประเทศเพราะว่าถ้าคุณแยกประเทศเมื่อไหร่มันก็คือขัดแย้งกับกองทัพพม่าเมื่อนั้นนะฮะก็มันจริงๆมันพม่าเนี่ยมันมาไกลมากน
2: ะ
0: ในการเจรจานะครับตั้งแต่เขาลงนามกันเมื่อปี2015แล้วสมัยนั้นพลเอกเต็งเซ็งเป็นประธานาธิบดี
1: ครับ
0: แต่ที่มันเล่นการเมืองกันไม่หยุดนะถ้าจำได้นะครับเดือนตุลาคมปี2015เนี่ยมีการลงนามหยุดยิงที่เขาเรียกว่าข้อตกลงสันติภาพปานหลงในศตวรรษที่21นั่นแหละ
2: ค่ะ
0: กองทัพพม่าเชิญไป15กลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกำลังมีอาวุธเนี่ยนะฮะเชิญไป15กลุ่มแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นแต่ในห่วงเวลานั้นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับ15กลุ่มก็ตกลงลงนามกันไปเนี่ยก็คือ10กลุ่มมีอีก5กลุ่มที่ยังไม่ยอมนะครับเพราะว่าปัจจัยเลื่อนไขหรือว่ายังไม่พอใจในข้อตกลงอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยยิงกันแต่ที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของแกนแม้กระทั่งพม่าด้วยกันเองก็เอาเรื่องนี้มาทำการเมืองถ้าจำได้ก็คือนางองซานซูจีนี่ออกมาเตือนนะครับว่าถ้าไปลงนามกับกองทัพพม่าเนี่ยเสร็จเขาเลยนะอะไรประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่พอเลือกตั้งปลายปี2015องซานซูจีชนะองซานซูจีบอกว่ารีบมาเลยมันลงนาม
2: เ
0: ห็นไหมครับแล้วนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าทุกฝ่ายในพม่านะครับไม่มีวาระสั้นเล็นมองเห็นสันติภาพของประเทศเป็นตัวตั้งมองเห็นความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยมีความสงบของประเทศชาติเป็นตัวตั้งแล้วก็อารมณ์อร่วยกันหรือปองดองทางการเมืองนะครับจริงๆมันก็เคยอยู่ได้นะอย
1: ู
0: ่กันได้มานะครับแต่ก็มาแตกกัน
1: กำลังเข้มข้นเลย
2: ในวันพรุ่งนี้นะน่าติดตามจริงๆค่ะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะ
1: ครับผมลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดี
1: คร
2: ับ สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่3 ตุลาคม 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลค่ะวันนี้คุณณรงค์มาทางสายนะคะสวัสดีค่ะคุณณรงค์คะ
1: สวัสดีครับน้องแอนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มากู้บ้านนะบ้านน้ำท่วมน้ำกำลังลงก็ต้องมาเคลียร์บ้านก่อนโคมันแห้งครับ

0: มันแห้งแล้วทำความสะอาดยาก
1: เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัย
0: ได้ฮะมาถ่ายภาพมาเก็บข้อมูลเพื่อจะขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐนะครับ
1: ค่ะก็ลำลูกกาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีน้ำท่วมสูงนะคะขอเริ่มต้นข่าววันนี้ก่อนเลยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะมีภาพค่ะภาพพระราชทานพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะอย่างเช่นชุมชนหมู่บ้านทีราวันชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มนะคะในเขตสะพานสูงแล้วก็มีที่ชุมชนวัดหัวกระปือเขตบางขุนเทียนมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับอย่างคลองจันทน์เนี่ยน้ำแห้งแล้วนะครับตอนนี้กำลังสำรวจความเสียหายร่มเกล้ากำลังใช้ท่อซิ่งสูบกันอยู่นะครับแต่ที่น่าห่วงก็คือเมื่อวานนี้ครับที่นายกรัฐมนตรีมีการประชุมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห่วงสถานการณ์ภาคใต้นะครับโดยตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้นายกบอกว่าฝนจะก่อตัวมากขึ้นแล้วก็ตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ครับจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคศูนย์พักพิงที่เน้นย้ำต้องไม่ใช่แค่ที่ทุกหัวนอนแต่เป็นที่ที่เราขอความร่วมมือให้ประชาชนย้ายออกมาอาศัยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับนายกบอกว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าทุกจังหวัดใส่ใจเรื่องศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนอนได้อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนต้องพร้อมสำคัญที่สุดครับเรื่องของห้องน้ำต้องสะอาดเมื่อถามว่าที่บอกว่าฝนจะไปภาคใต้หากเทียบกับปีที่ผ่านมาจะมากกว่าหรือไม่นายกบอกว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็หนักอยู่ขึ้นสีแดงส้มแต่ก็เป็นเพียงการคาดการณ์ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเมื่อถามว่ากรณีฝนในภาคใต้ได้กำชับพื้นที่หาดใหญ่โดยเฉพาะหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าพอดูจากเรดาร์พยากรณ์อากาศก็กำชับตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเพราะว่าความหนาแน่นของฝนจะไปอยู่บริเวณนั้นตั้งแต่วันที่5ตุลาคมและจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมครับแต่ย้ำว่าอันนี้คือการพยากรณ์ส่วนภาคกลางภาคเหนือยังไม่เห็นปริมาณฝนมากช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026เราก็ต้องขอให้เป็นไปตามคาดการณ์เพื่อจะได้ทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศด้วยความราบรื่นนะครับประเด็นนี้มีภาพหัวข่าวใหญ่ทุกฉบับเลยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเพราะว่ามีภาพประกอบเป็นภาพยังจมเป็นภาพของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับลงเรือนำคณะแขกถุงยางชีพแล้วก็ตั้งโรงครัวและสถานช่วยเหลือครอบครัวตำรวจและประชาชนที่ยังถูกน้ำท่วมหนักที่สัตว์ตำรวจเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังซอย7กทม.เมื่อวานนี้ครับภาพหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ของข่าวสดบอกว่าหนูเตือนเองถึงคิวฝนจอดใต้10จังหวัดกลางยังอ่วมสั่งรับมือตกแช่ซ้ำอีกระรอกชัยนาทอพยพเจ้าพระยาทะลักสิงห์บุรีอ่างทองวุ่นน้ำมุดเขื่อนเชนผนึกค่ากระทรวงต้อมฟื้นโฟนายกถกมกปพชย้ำวางใจนักท่องไม่ได้แม้ฝนตาอุตุเตือนใต้ฝนหนัก45ตุลาคมตั้งแต่ประจวบจันทราธิวาสต้องพร้อมรับมือสธนชเร่งระบายน้ำลงอ่าวไทยสั่งรับมือฝนตกแคบตกซ้ำ11ถึง14ตุลาคมภาคกทมนนทบุรีถึงสมุทรปราการท่วมขังซ้ำกทมเร่งติดตั้งท่อซิ่งดึงน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์กู้ลาดกระบังครับ
1: ซึ่งทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ไปมีการแถลงนะคะแล้วก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้ว่าจะมีฝนตกค่ะแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เป็นตกแช่เหมือนวันที่ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดอย่างเช่นถนนรามคำแหงเองก็ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงที่สำนักงานสรรพากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาซอยมิสทีนค่ะเชื่อมต่อรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าก็เหลือน้ำท่วมขังในบางจุดต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งปัจจุบันน้ำก็ลดลงจนเห็นพื้นที่แล้วนะคะส่วนพื้นที่ลาดพร้าวบางบัวระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมเป็นผลจากการเปิดประตูระบายน้ำคลอง2เพิ่มเติมช่วยระบายน้ำในพื้นที่ปทุมธานีก็มีการควบคุมการระบายน้ำแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ

0: ในขณะเดียวกันนะคะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานหน้าสนามกีฬาปทุมปะเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราซอย31นะคะรวมไปถึงซอย25ถึงซอย43ถนนศรีนครินทร์บางช่วงด้วยภารกิจสำคัญของกทมณตอนนี้ค่ะคือการที่จะเร่งดึงน้ำจากคลองประเวศปุรีรมย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการรับน้ำในพื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าและพื้นที่โดยรอบนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีเรื่องของน้ำเหนือที่จะเข้ามาสมทบด้วยนะคะซึ่งทางผู้ว่าก็บอกว่าจากการคาดการณ์ค่ะ 5-8 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นลักษณะเป็นฝนตกช่วงๆไม่ได้เป็นฝนตกเป็นเวลานานยังไม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลค่ะส่วนคลอง4สายหลักก็สถานการณ์แนวโน้มถือว่าดีขึ้นตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับน้ำเหนือที่จะเข้ามานะคะเนื่องจากว่าแนวคันกั้นน้ำก็ยังสูงกว่าระดับน้ำมากกว่า1เมตรซึ่งกทม.ก็ยังเน้นเรื่องของการบริหารจัดการอยู่ค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้าวันนี้ค่ะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่เราก็ยังต้องจับตาแล้วก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพน้ำท่วมขยายวงกว้างสภาพนะคะของน้ำมวลน้ำที่ไหลบ่าท่วมในหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีระดับน้ำสูงค่ะบริเวณแฟลตการเคหะร่มเกล้ารัฐกระบังก็เริ่มลดระดับลงแล้วหลายหน่วยงานก็เร่งให้การช่วยเหลือส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพมุมสูงมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังถูกน้ำท่วมเริ่มลดระดับมีอาคารกว่า32หลังจากทั้งหมด65อาคารได้รับผลกระทบเบื้องต้นนะคะประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่200ล้านบาทค่ะจับตาคุมเข้ม 4-5 ตุลาคมพายุระลอกใหม่นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวเดลินิวเตรียมรับมือพายุฝนระลอกใหม่จอดถล่มไทย 4-5 ตุลาคมกรมชลประทานเตือนเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหวั่นพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6มวลน้ำสูงขึ้นขณะที่ทางด้านสมุทรสงครามกระทบหนักเขื่อนแม่กลองปล่อยน้ำตะวันตกไหลบ่าท่วมอำเภอบางคนทีอัมพวายังไม่หยุดส่วนมอรามจมบาดาลเสียหายกว่า200ล้านหนักสุดในรอบกว่า4ทศวรรษอุตุประกาศเฝ้าระวังร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านซ้ำเติมวิกฤตภาคกลางและกทม.11ตุลาคมนี้ด้านบิ๊กแจ็ตมั่นใจไม่ซ้ำรอยเหมือนมหาอุทกภัยปี54ค่ะส่วนในมติชนค่ะรัฐบาลสั่งภาคกลางกทม.รับมือเตือนฝนแช่11-14ตุลาคมเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอนุทินห่วง4-5ตุลาใต้ตกหนักปภชีท่วม31จังหวัด1,200,000หลังปราจีนบุรียังอ่วมชัยนาทพนังพังชัดชาติส่งท่อซิ่งกู้ราชกระบังค่ะ
1: ขอขยายความนะครับเรื่องของท่อซิ่งเพราะว่ากทม.นำมาใช้ได้ผลครับจากคลองจันแห้งภายในวันเดียวตอนนี้กำลังเร่งกู้เคหะร่มเกล้าอยู่นะครับสำหรับท่อซิ่งนะครับที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำเขตดินแดงครับผู้ว่ากทม.เนี่ยชัดชาติสิทธิพันธ์เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพที่เคหะชุมชนลบเกล้าเขตลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกทม.ครับได้นำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์เร่งช่วยการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยจะตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเร่งจะทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งเติมน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนจะฝากต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยระบายน้ำปัจจุบันน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วนะครับสะท้อนการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับซึ่งท่อซิ่งได้ผลเพราะว่าวันเดียวน้ำสามารถแห้งลงได้แล้วก็ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตเกือบจะเป็นปกติครับมีภาพหัวข่าวอยู่ในแถวรัฐแล้วก็ภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพร่มเกล้าครับเป็นภาพประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพยังคงต้องใช้รถกระบะยกสูงและก็เรือสัญจรไปมาหลังน้ำยังท่วมสูงขณะที่นายชัดชาติสิริพันธ์ผู้ว่ากทม.สั่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เร่งเดินเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคขนาดใหญ่ทั่วท่อซิ่งเต็มที่นะครับภาคหัวเขาใหญ่ไทยรัฐครับภาคกลางรับมืออีกระลอกฝนแช่4วัน 11-14 ตุลาคมเขื่อนเจ้าพยาระบายพุ่งริมตลิ่งจมทะลักชุมพลชัดชาติไม่หวั่นยันเอาอยู่ก ครื่องสูบ

0: น้ำท่อซิ่งได้ผลกทมย้ายจากกรมกันไปคู่แข่งร่มเกล้าผู้ว่าชัดชาติสั่งเดินเครื่องเต็มที่ไม่หวั่นน้ำเหนือสมทบดันเอาอยู่ด้านเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำพื้นที่ริมน้ำท้ายเขื่อนไล่ตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอยุธยาน้ำพุ่งสูงเซาะแนวกระสอบกั้นน้ำไหลทะลักท่วมชุมชนชาวบ้านของขอนหนีน้ำกุลาฝนกระที่เทศบาลเมืองราชบุรีและก็ตลาดเก่าร้อยปีสมุทรสงครามสาหัสเขื่อนแม่กลองปล่อยน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงถึง4เมตรจับตาอุตุเตือนและมือฝนตกอีกระลอก 5-7 ตุลาคมตามด้วยฝนแค่ 11-14 ตุลาคมครับ
1: ขณะที่หลายพื้นที่ตอนนี้นะคะประชาชนก็เริ่มทยอยที่จะไปขอเงินเยียวยาสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงพื้นที่ไปที่เขตบางกะปินะคะจากการไปพูดคุยกับบรรดาผู้ที่ประสบภัยบางคนก็สะท้อนมาว่าเมื่อไปถึงสำนักงานเขตค่ะก็มีเอกสารเยอะแยะมากมายที่ต้องกรอกนะคะอาจจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นไม่ได้สะดวกในการกรอกข้อมูลเยอะค่ะบวกกับจะต้องมีการกลับไปเอาเอกสารบางส่วนที่อาจจะยังไม่ครบก็เลยทำให้ใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงกับการไปยื่นเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางผู้อำนวยการเขตบางกะปิเองก็แนะนำนะคะว่าในทุกๆเขตค่ะก็จะมีการเปิดให้บริการประชาชนไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกค่ะและถ้าสะดวกมากกว่านั้นถ้าใครสะดวกที่จะยื่นผ่านออนไลน์เมื่อวานนี้ก็เปิดทำการระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารที่ต้องใช้ค่ะก็มีทั้งเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดมาได้นะคะซึ่งเป็นเอกสารตัวเดียวกันที่จะไปยื่นกับทางสำนักงานเขตก็จะทำได้ทั้ง2ช่องทางค่ะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายตัวบ้านค่ะที่ถูกน้ำท่วมจะเป็นช่วงน้ำท่วมหรือว่าน้ำลดก็ได้นะคะส่วนเรื่องของหลักเกณฑ์การเยียวยาก็จะเป็นไปตามหลักฐานความเสียหายจริงค่ะพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงนะคะของ Daily News ค่ะกทม.เปิดแอปเร่งเยียวยาชาวบ้านคปภ.บริการรวมช่องทางเคลมประกันในหลวงพระราชินีทรงห่วงใยครอบครัวเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานและถุงยังชีพพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่กทม.ด้านกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเดินหน้าเยียวยาชาวบ้านน้ำท่วมในเมืองหลวงส่วนคปภ.ตั้งศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทเพิ่มความสะดวกให้ผู้เอาประกันกรมควบคุมมลพิษเต้นแจ้งความจับโรงงานต้นตอคราบน้ำมันไหลปนน้ำหลากปราจีนบุรีสุดชาติลั่นต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่อีก1ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการปลดดีๆการบินไทยนะคะจากเหตุการณ์ที่มีกระเป๋าของผู้โดยสารตกค้างนับหมื่นไปค่ะก็ต้องเร่งเคลียร์กันเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการประชุมบอร์ดการบินไทยผลออกมาค่ะก็คือให้ทาง CEO นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะออกจากตำแหน่งค่ะซึ่งมีการให้สัมภาษณ์ของนายชายด้วยนะคะบอกว่าทางบอร์ดนั้นมีมติให้พักงานแล้วก็ให้พ้นจากตำแหน่งค่ะก็ถือว่าต้องยอมรับแต่ถ้าถามความรู้สึกค่ะก็รู้สึกเหมือนว่าจะถูกปลดมาแล้วนานหลายเดือนก็ยอมรับว่าการปลดครั้งนี้ไม่เป็นธรรมทั้งที่ตั้งใจทำงานทุกอย่างตั้งแต่เกิดวิกฤตโดยนายชายย้ำนะคะว่าจะไม่โยนความผิดให้กับลูกน้องและพนักงานการบินไทยขอรับไว้เองค่ะซึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นนะคะว่ามีคราบน้ำตาพร้อมกับได้รับกำลังใจจากพนักงานการบินไทยที่มาส่งเกือบร้อยคนซึ่งพนักงานต่างก็บอกว่านายชายเป็นผู้บริหารที่พนักงานรักให้ความเคารพมากที่สุดคนหนึ่งค่ะแล้วก็เสียใจนะคะกับการปลดนายชายในครั้งนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางบอร์ดก็มีการแต่งตั้งนายสำริดสำเนียงนะคะนั่งรักษาการแทนค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะมติบอร์ดเส้นปมกระเป๋าตกค้างปลดชายเอี่ยมสิริพ้นดีๆบินไทยมีผลทันทีสำริดรักษาการพิพัฒน์ระดมจัดการสัมภาระ TG เปิดบริการทุกไฟล์แล้วบินไทยสั่งพักงานชาย CEO พร้อมตั้งกรรมการสอบปมสัมภาระตกค้างให้สำริดสำเนียงรักษาการ3ตุลาคมพร้อมให้บริการทุกไฟล์พิพัฒน์ยืนยันสถานการณ์คลี่คลายผนึก2บริษัทขนส่งโลกเคลียร์กระเป๋าหมดใน2วันค่ะ
0: ส่วนความเคลื่อนไหว

0: การเมืองนะครับก็นังสือพิมพ์หลายฉบับครับยังคงมุ่งไปที่ประเด็นกรณีคุณโรมลังสิตลังสิบันโรมนะครับลุยขุดสามีสอสอปมฟอกเงินก็จะเรียกไอเดียไถ่หยางแจงกรรมธิการการกฎหมาย7ตุลาคมนี้ครับเจ้าตัวเองก็รุดแจ้งความกลับขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ถูกผู้สื่อข่าวถามประเด็นนี้ปัดตอบเดินหนีไปเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับให้สัมภาษณ์การประชุมสภาเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ไปพาดพิงนางสาวสุชาดาต่างแทนทรัพย์แล้วก็นายต่างไถ่หยางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาอาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ว่า7ตุลาคมนี้ครับตัวจะออกหนังสือเชิญนางสาวสุชาดาและก็นายไถ่หยางรวมถึงผู้แทนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มาด้วยนะครับขณะนี้ข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและเกี่ยวข้องกับการลงทุนน่ากังวลว่าจะมีการช่อโกงกันครั้งใหญ่แต่ตนยังไม่ขอสรุปฟันธงเพราะต้องถือหลักว่าต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนแต่ต้องตรวจสอบแล้วก็ไล่เส้นเงินทั้งหมดรวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมดและดำเนินการต่อเอาผิดทางกฎหมายและทางการเมืองด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ในส่วนของนางสาวสุชาดานะครับก็ไปแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเอาผิดกับนายรังสิมันโรมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังไปพูดในสภาลักษณะว่าสามีของเธอนั้นเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับพาดหัวประเด็นนี้มีอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้บอกว่าเรียกไอเดียและสามีสอบเส้นเงินโรมใช้เครื่องมือกรรมธิการ 1.9 พันล้านโยงสแกมเจ้าตัวแจ้งหมิ่นโต้ลั่นโรมปุบสายโชว์หลักฐานข้อหาสามีสสสิจภูมิค่ายภูมิใจไทยเกี่ยวสแกมเมอร์เดินเกมรุกร่อนหนังสือเชิญนะครับให้มาชี้แจงกับคณะกรรมการในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับโดยบอกว่าไอเดียสุชาดาพร้อมสามีต้องเข้าชี้แจงกรรมการจากกฎหมาย7ตุลาคมครับขออภัยครับเคลียร์ปมทรัพย์สินไถ่หยาง 1.9 พันล้านแจ้งปปช.ปล่อยกู้บริษัทหรือกองทุนล้มละลายต่อโยงคดีช่อโกงสั่นสะเทือนโลกคริปโตเคอเรนซีกระตุกปปง.ปปช.กลต.ตรวจสอบไล่เช่นเงินก่อนเอาผิดทางกฎหมายและทางการเมืองสุชาดาบุกบก.ปอท.แจ้งความเอาผิดรังสิมันต์หมิ่นประมาทพาดพิงสามีพันแก๊งสแกมเมอร์ยันบริสุทธิ์ใจมั่นใจข้อต่อสู้ลั่นแม้เพื่อนสามีโดนจับหมดแต่สามีไม่เกี่ยวถ้าไม่ใช่คนดีคงไม่แต่งงานด้วยสว.สีน้ำเงินเลื่อนชงสอยสิทธิโชติสัปดาห์หน้าเพิ่มเนื้อหาเปิดโปงสำนวนลับคดีหัวสว.ครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านนะคะมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนค่ะโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันค่ะพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898,007 บาท 17 สตางค์ค่ะแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้ทางคดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายค่ะเป็นเงิน 40,73016,114 บาท 50 สตางค์หลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660 บาท 67 สตางค์ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายค่ะ 1,485,702 บาทให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทนะคะก็มีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายค่ะโดยทางกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการ ให้บริการ

0: การยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นไทยช่วยไทย Plus นะคะหลายคนก็ได้ใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมหลังจากที่ไปยืนยันเรียบร้อยบรรยากาศก็ถือว่าค่อนข้างคึกคักเลยค่ะโดยสถิตินะคะรายงานบอกว่าตอนนี้ค่ะณวันที่2ตุลาคมเวลา 9:00 น.มีประชาชนเข้ามากดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า23ล้านคนนะคะก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์เดิม21ล้านคนคิดเป็น 87% แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นผู้มีสิทธิ์รายใหม่นะคะที่เข้ามากดยืนยันสิทธิ์แล้ว1ล้าน3แสนกว่าคนด้วยกันค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในมติชนค่ะแห่ใช้คึกคักไทยช่วยไทย Plus วอนภาครัฐคุมราคาสินค้าขยับขึ้นประเดิมใช้ไทยช่วยไทย Plus เฟสใหม่สุดคึกคักยอดกดรับสิทธิ์พุ่ง23ล้านคนวิงวอนรัฐบาลช่วยลดราคาสินค้าภาษีน้ำมันฉุดต้นทุนลดราคาสินค้าและบริการล่าสุดค่ะราคาไข่ไก่จากเดิม120บาทนะคะขยับมาอยู่ที่150บาทเพิ่มขึ้นเกือบ30บาทขณะที่กลุ่มตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ได้สิทธิ์รายใหม่กดยืนยัน1ล้าน3แสนคนเผยเติมเงินแล้วใน G Wallet ล่วงหน้าได้24ชั่วโมงเริ่มใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนด้านร้านค้าร่วมโครงการเผยมาตรการช่วยชาวบ้านสำริดผลค่ะซึ่งเรื่องของไข่ไก่นะคะก็มีการรายงานว่าด้วยสถานการณ์น้ำท่วมก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบฟาร์มไก่ค่ะก็เสียหายไปด้วยก็ทำให้ไก่ตายไปนับล้านตัวเลยค่ะ
2: ส่วนสถานการณ์ภาคใต้ยังระอุต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้มี2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่ปัตตานีมีคนร้ายไปซุ่มยิงนายพาออเซงโลมะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลลุโบยิไรอยู่ในสวนยางนะครับเพราะว่าลาพักมากรีดยางคนร้ายก็มาซุ่มยิงก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบที่รับทราบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่นราธิวาสนะครับคนร้ายนำระเบิดตุ๊กถังแก๊สบิ๊กนิกหนัก30กิโลกรัมบรรทุกรถซาเล้งขับมาจอดในปั๊มพีทีสาขาตาบาอำเภอตากใบนราธิวาสไล่พนักงานออกไปก่อนจุดชนระเบิดครับส่งผลให้ปั๊มน้ำมันเสียหายพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับล่าทีมจักรยานยนต์บอมถล่มปั๊มตากใบเจ้าหน้าที่ผีตอบโต้จับไอซ์600กิโลกรัมไฟฟ้าระอุต่อเนื่องปัตตานีซุ่มยิงอสลูกโบยิรายจับคาสวนยางพาราอำเภอมายอขณะลางงานกลับบ้านไปกรีดยางนราธิวาสบึ้มสนั่นปั๊มพีทีสาขาตะไบโดยคนร้ายซุกระเบิดแสวงเคลื่อนในซาเล้งเด็กปั๊มพนักงานเก็บของเร่งหามส่งโรงพยาบาลคาดกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงตอบโต้กลับหลังเจ้าหน้าที่บุกยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทครับ
0: อีกฉบับหนึ่งนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะระเบิดปั๊มพิธีซาเล้งสุกบึ้มตากใบระอุจนใต้ขี่รถซาเล้งพ่วงข้างบรรทุกถังแก๊สปิกนิกค่ะมีการซุกระเบิดแสวงเครื่องหนัก20กิโลกรัมขออภัยค่ะหนัก30กิโลกรัมเข้ามาจอดใกล้หัวใจน้ำมันในปั๊มพิธีไล่พนักงาน2คนออกจากปั๊มด้วยภาษามาลายูก่อนจุดชนวนบึ้มสนั่นแรงอัดระเบิดทำปั๊มพังพินาศเสียหายยับกว่า 80% โชคดีเด็กปั๊มหนีทันแค่แน่นหน้าอกหูอื้อคาดต้องการล้างแค้นโดนตัดท่อน้ำเลี้ยงหลังเจ้าหน้าที่จับยาไอซ์600กิโลกรัมแถมยังบุกทลายคลังแสงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยึดปืน8กระบอกระเบิดสังหาร3ลูกกระสุนอื้อด้านปัตตานีรุนแรงไม่แพ้กันมือมืดซุ่มยิงอส.ชุดคุ้มครองตำบลสิ้นชีพขณะออกมากรีดยางในสวนค่ะ
2: ตัวเรื่องของยาเสพติดครับเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปจับกลุ่มชายสัญชาติจีนนะครับค้ายาข้ามชาติพฤติการเป็นนักลงทุนจะขายยาเสพติดพร้อมกัญชาส่งออกทางเรือกลับไปขายที่จีนเที่ยวละกว่า80กิโลกรัมจากการสืบสวนก็พบว่าเดินทางเข้าไทยผ่านตม.สตูลครับแล้วก็ยื่นขออยู่ต่อประเภทสมรสแล้วก็กบดานตามบ้านพักหลายแห่งครับให้รอดตาเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัว

0: ได้นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับจับหัวโจกจีนค้ายาข้ามชาติวิศนุประสิทธิ์โชว์ผลงานแรกประเดิมเก้าอี้ผู้บัญชาการสตม.รวบหัวหน้าแก๊งแดนมังกรขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติพร้อมเมียคนไทยส่งยาเสพติดจากไทยไปประเทศจีนพบเงินโอนเข้าบัญชีช่วงไม่กี่เดือนสูงถึง50ล้านบาทเร่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงก่อดำเนินคดีแล้วก็เตรียมสั่งการกลับประเทศจีนต่อไปครับ
1: นอกจากนี้ค่ะมีการทลายบุหรี่ไฟฟ้าปิกล็อตเลยนะคะมูลค่านับร้อยล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวของไทยรัฐค่ะทลายบิกล็อตบุหรี่ไฟฟ้าร้อยล้านยึดได้มโหฬารของ 300,000 ชิ้นซุกโกดังฝั่งทนชุดสืบนครบาลและบก.นครบาล8ค่ะจับมือสรรพสามิตบุกทลายโกดังซุกซ่อนบุหรี่ไฟฟ้า2จุดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีพบของกลางบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์กว่า 300,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทรวบลูกจ้างบรรจุบุหรี่ไฟฟ้าใส่หีบห่อเพื่อส่งขายทางออนไลน์รวม7คนเร่งขยายผลออกหมายจับนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมกันบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับนักกีฬาไทยเรากวาดทองเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดขึ้นหัวว่ารอบ28ปีเป็นภาพของวรพีชยากรก้องพบสรุตตาวดีและก็ทาราวดีนาราระลพัฒนะครับคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีครับหลังชนะทีมชาติจีนไป2ต่อ1เซตศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับไทยกวาดวันเดียว3ทองตกชายหาดสาวมวยหญิงและเรือใบทัพกีฬาไทยกวาดเพิ่มวันเดียว3เหรียญทองล้วนเป็นนักกีฬาหญิงโซเฟียมอนโกโมรีนักเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันคว้าทองประเภทลิงกี้หญิงพร้อมคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่สหรัฐส่วนไรท์ทาราวดีกับเบสวรพีชยากรชนะคู่สาวจีนซิวทองวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงในรอบ28ปีขณะที่น้องโฟกัสนัทนิชานักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์พลิกโค่นนักมวยหญิงเกาหลีเหนืออดีตแชมป์โลก2สมัยพังงาทองประวัติศาสตร์มวยไทยหญิงรุ่น54กิโลกรัมทำได้ตามเป้าแล้ว15ทองนอกจากนี้ครับยังได้อีก2ทองแดงจากรุ่นชนะกีฬายูยิสูหญิงรุ่น52กิโลกรัมแล้วก็อิมพัชรกันเทควันโดรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมอีกครับ
1: นอกจากนี้นะคะ OICA ค่ะยกย่องเทพปิวภูริพลนะคะทรงคุณค่าชายเอเชียนเกมมอบรางวัล4ตุลาคมค่ะโดยเทพปิวภูริพลบุญสอนเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรรวมเป็นเจ้าของสถิติเอเชียนเกมได้รับเลือกจาก OCA ให้เป็นนักกีฬาทรงคุณค่าฝ่ายชายในศึก IG นาโกย่า2026นะคะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้ค่ะส่วนเราสองคนลาไปแล้วหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประ

0: าสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมฉบับที่4กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตอนออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: M-Cod Radio Network 95.75

0: อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาปลอมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีนวันหอมเข้ม
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: ิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074 611 3999และ063 916 53

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะ 95.75 Lady Zone อสมท. พัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะต้อนรับกันวันนี้เสาร์ที่3ตุลาคม2569นะคะซึ่งเป็นวันนะคะที่หลายๆคนนะคะได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วนะคะสำหรับข้าราชการนะคะที่เกษียณอายุราชการนะคะต้อนรับมาเป็นผู้สูงอายุด้วยกันนะคะ95 Lady Zone เดี๋ยวสักครู่นึงมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขออนุญาตที่จะไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ

สำหรับทุกๆท่านด้วยนะคะที่สองอาทิตย์นี้นะคะมาท่องเที่ยวที่พัทลุงนะคะก็เลยหยิบบทเพลงนี้นะคะมาประเดิมสำหรับออนไลน์นะคะต้อนรับกันทักทายยังเอฟซีด้วยนะคะที่ฟังออนไลน์นะคะทางวิทยุออนไลน์ด้วยนะคะทักทายมายังหลายๆสายด้วยนะคะทางหน้าปัดวิทยุเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณลุงประสิทธิ์บุหลันนะคะสายแรกนะคะเดี๋ยวบอกว่าอยากฟังเพลงที่ชอบรักนิโมนะคะแล้วก็รักแท้จากหนุ่มไทยได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจัดให้เช้านี้ไปตลาดพัทลุงนะคะก็ได้เจอ FC นะคะฝากเพลงมาด้วยนะคะสวัสดีความรักขอบคุณพี่ตู้ด้วยนะคะแล้วก็ช่างของปลายด้วยนะคะทักทายมาหลายสายนะคะขอบคุณนะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากชมรมชาวพัทลุงกรุงเทพนะคะที่ส่งข่าวมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็บอกว่าน้องสาช่วยประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุเรดิโซน้องสาด้วยนะเพราะว่ามีคนฟังกันเยอะมากนะคะก็เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเมื่อวันพฤหัสที่2นะคะแล้วก็วันศุกร์ที่3ตุลาไม่ใช่เสียค่ะวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันศุกร์นะคะที่ผ่านมานะคะเวลา 9:00 นนะคะพี่ประหยัดอินทองปานและคณะผู้บริหารของโรงเรียนเทศบาลจุงหัวนะคะได้นำนักเรียนนะคะทั้งชายและก็หญิงนะคะระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาปีที่3นะคะแล้วก็ปีที่6นะคะโรงเรียนเทศบาลจุงหัวจำนวน100คนด้วยกันนะคะร่วมกิจกรรมนะคะขนมวลสารวัตถุนะคะวัสดุนะคะอิฐหินนะคะแล้วก็ปูนจำนวน500กระสอบนะคะขึ้นบนยอดเขาอกทะลุนะคะต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยนะคะคณะครูเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะสามารถที่จะพาเด็กนักเรียนนะคะทั้งม.3 แล้วก็ม.6 นะคะขึ้นไปนะคะขนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวลสารนะคะแล้วก็วัสดุหิฐหินนะคะเพื่อไปขอสร้างฐานนะคะและเจดีย์นะคะบนยอดเขาอุทะลุนะคะก็ฝากชื่นชมมาด้วยนะคะฝากขอบคุณไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะคะแล้วก็เทศบาลเมืองพัทลุงด้วยนะคะโรงเรียนเทศบาลจุงหัวด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวดีอีกนะคะแล้วก็พี่ประหยัดอินทองปานนำคณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะโดยการประสานงานของท่านดร.พิสุทธิ์เทียนมนกุลนะคะซึ่งเป็นบอร์ดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะคนพัทลุงด้วยนะคะมาตรวจสอบยอดเขานะคะเพื่อติดตั้งสายล่อฟ้าบนยอดเขาเจดีย์บนยอดเจดีย์นะคะบนยอดเขาอกทะลุนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญนะคะได้อุทิศเวลากันเต็มที่นะคะโดยพี่ประหยัดอินทองปานนะคะคอยดูแลแล้วก็บริการต้อนรับนะคะคณะ5คนด้วยกันนะคะซึ่งงบประมาณนะคะที่คณะบอร์ดนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่นะคะได้มอบให้นะคะเพื่อการก่อสร้างสายล่อฟ้านะคะบนยอดเจดีย์นะคะจำนวน 1,500,000 บาทนะคะแล้วก็จะดำเนินการนะคะให้แล้วเสร็จภายในเมษาปี2570นะคะก็ขอบพระคุณไปยังคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยนะคะที่ได้สนับสนุนเงินก้อนนี้นะคะเพื่อร่วมกันก่อสร้างฐานมหาเจดีย์นะคะบนยอดเขาอุทะลุด้วยนะคะขอบคุณไปยังข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะจากกรุงเทพขอบคุณ

ะคะสำหรับพี่ตู้ด้วยนะคะกับเพลงนี้นะคะ95 Lady Zone ขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกุลุงประสิทธิ์บุหลันฝากเพลงมาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาวเลือกให้นะคะ95 Lady Zone นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การขอบคุณอสมท.พัทลุงด้วยนะคะในชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ฝากมาจากนะคะพี่แอดนะคะพี่แผ่นศักดิ์สุเมธจรัสด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่บัญญัติพี่ประหยัดด้วยนะคะอินทองพานด้วยนะคะ95 Lady Zone ฝากขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงเพลงที่ฝากมานะคะ95 Lady Zone น้องสาวฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทุกท่านด้วยนะคะที่ฟังรายการนะคะทางอสมท.พัทลุงนะคะ95 Lady Zone เงาไม้นะคะพี่แรมลงนะคะฝากมานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะของคุณไปจิตอักษรณรงค์สักครู่นะคะ95 Lady Zone ฝากขอบคุณด้วยนะคะทักทายมานะคะจาก Facebook Live ด้วยนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะ95 75 Lady Zone เดี๋ยวสักครู่หนึ่งหาเพลงไม่ทันช่างขอประไลนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะอสมท.พัทลุงนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปต่อที่เพลงนี้นะคะที่ฝากมานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะอสมท.พัทลุงฝากขอบคุณด้วยนะคะกับการติดตาม95 Lady Zone อสมท.พัทลุงนะคะ95ขอบคุณนะคะสำหรับพี่ดำรงบุญเรืองแก้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสักขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเพลงนี้ค่ะขอบคุณนะคะส่งมาสายแรกนะคะทาง Facebook Live ขอบคุณค่ะ

มานะคะเมื่อเช้านี้นะคะเจอกันที่ตลาดนะคะแล้วก็ทักทายไปยัง FC ด้วยนะคะ95 Lady Zone อสมท.พัทลุงนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งน้องๆทั้งสามเพลงไม่ทันขอบคุณค่ะกับบทเพลงช่างเขาปะไลนะคะที่ฝากมานะคะอีกเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งบอกว่าอยากฟังเสียงร้องของคุณอรวิศจันนนท์นะคะ95 Lady Zone ทักทายไปยัง FC นะคะหลายๆสายด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเกือบ8นาฬิกา29นาทีนะคะขอบคุณมากๆนะคะพอหาซีดีไม่ทันนะคะน้องสาวก็ต้องเสิร์ชหานะคะทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อจะได้ช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะไปยังพี่ตู้ด้วยนะคะเจอกันนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงช่างเขาปะไลเป็นเพลงที่พี่ชอบมากไม่ได้เจอพี่ตู้นานมากเลยนะคะดีใจนะคะยังสวยเหมือน

แล้วนะคะคนที่ออกกำลังกายนะคะโดยเฉพาะพี่ตู้เองเนี่ยนะคะจะเป็นผู้นำนะคะในการเต้นแอโรบิกนะคะเพราะนั้นเวลาจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะคะพี่ตู้ก็ยังสวยสดใสเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงไปบทเพลงที่ฝากมานะคะจากสายโทรศัพท์สายแรกนะคะเมื่อสักครู่ใหญ่ๆแล้วล่ะค่ะขอบคุณไปยังคุณลุงประสิทธิ์บุหลันด้วยนะคะฝากเพลงมาสองเพลงค่ะบอกว่าเป็นเพลงที่ชอบมากนะคะซับเปิดเสียงร้องของคุณเบนจามินเฟรงกิ้งก่อนนะคะเพลงนี้ค่ะอัลบั้มเก่าๆนะคะ

ประสิทธิ์บุหลันนะคะชื่นชอบนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ทักทายยัง FC ด้วยนะคะขอบคุณไปยัง FC นะคะจากน้องๆสำนักงานสาธารณสุขพัทลุงนะคะน้องไปทูลนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะไปยังน้องก๊อตด้วยนะคะจากกลุ่มงานดิจิตอลนะคะของสตจ.พัทลุงนะคะคิดถึงพี่สารเสนุรายการขอบคุณพี่เอียดด้วยนะคะร้านอาหารอิสลามบางฉัดไปพลึกนะคะรูปหัวใจมานะคะขอบคุณพี่เอียดค่ะแล้วก็พี่ดำรงบุเรืองแก้วทักทายมานะคะบอกว่าเงาไม้นะมอบให้กับคุณแฟนๆเพลงทุกๆคนนะคะพี่สุบนะคะจากอเมริกานะคะคิดถึงเธอทุกลมหายใจจะรักสยามขอบคุณครับเสียงร้องคุณธนีอินทรเทพได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่บรรเย็นสิริธรนะคะสวัสดีน้องสาววันนี้พี่ขอเพลงสงขลาแล้วก็เพลงลันเทมอบให้ผู้ฟังทุกๆท่านด้วยได้ค่ะแล้วก็สักครู่หนึ่งนะคะเอฟซีที่ตรังวันนี้ฟังรายการอยู่ในวิทยุนะคะกำลังขับรถไปสงขลาแล้วก็แวะดื่มกาแฟนะคะที่พัทลุงแล้วนะคะนี่น่ารักจริงๆต่อไปต้องบอกด้วยนะเมื่อเช้าสาวตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะแล้วก็เตรียมตัวนะคะเพราะว่าเพื่อนมาจากพัทยานะคะบอกว่าเดี๋ยวไปทานกาแฟด้วยกัน6 โมงตรงสาวก็ไปนั่งรอเพื่อนตั้งแต่6 โมงตี 5 กว่าขอบคุณนะคะที่แวะดื่มกาแฟที่พัทลุงต่อไปต้องบอกเจ้าบ้านด้วยนะคะขับรถปลอดภัยนะคะสำหรับ FC ที่กำลังเดินทางไปสงขลาแล้วก็พี่บรรเย็นสิริธรฝากเพลงสงขลามาขอบคุณนะคะมอบพิเศษทุกๆคนค่ะขอบคุณ FC ที่กำลังเดินทาง

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพี่บรรยันสิริธรด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับเอฟซีด้วยนะคะขอไปมอบเพลงนี้สำหรับคุณเปรมปิติกันตาปิตินะคะไม่แน่ใจว่าผ่านสะพานตินสุรนนท์หรือเปล่านะคะสาวก็เลยคิดถึงเพลงนี้กำลังเดินทางไปสงขลาน่าจะไปเที่ยวเกาะยอนะคะ

นะคะคิดถึงมากๆเลยนะคะ 95.75 Lady Sonนะคะสาเชื่อว่า FC ที่ฟังรายการอยู่ที่สงขลาต้องชอบแน่นอนกับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงสงขลารำลึกนะคะเพื่อรำลึกถึงนะคะท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ด้วยนะคะกับรางเสียงร้องของคุณสันสุราลัยนะคะขอบคุณ FC ที่กำลังเดินทางไปสงขลาด้วยนะคะแล้วก็ทักทายมายัง FC นะคะขอบคุณไปยังพี่ดิจิตงใจนะคะมาบ้านเกิดอรุณสัจจนนท์ฟังอยู่นะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาจันให้นะคะแล้วก็หลานอามนะคะบอกว่าเดี๋ยววัน10เดือน10นะคะตอนส่งตายายเนี่ยลูกหลานก็จะมากันเยอะมากนะคะซึ่งสาเองก็ตอนรับตายายเนี่ยไม่ได้ไปเลยนะคะกล่าวว่าแล้ววัน ทิ้งรายการไปสักวันน่าจะดีนะคะขอบคุณหลานอามด้วยนะคะบอกว่าลูกหลานกำลังเดินทางกลับกันมาแล้วนะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีตอนนี้จ้าดีเจที่รักสวัสดีค่ะทักทายมาจากไหนช่วยบอกด้วยนะฟังที่ไหนบอกด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะไปยังพี่สิทธิสารสีชมพวงด้วยนะคะบอกว่าไปเลี้ยงกันที่บ้านท่านนิพิษอินทรสมบัตินะคะแล้วก็ส่งเพลงมาให้น้องสาวบอกว่าด้วยความคิดถึงนะคะสาวบอกว่าถ้างั้นพี่เดี๋ยวสาวเปิดเพลงพี่นะอย่าเปิดเลยนะคะเพราะว่าพี่เสียงไม่ค่อยดีแล้วด้วยอายุที่มากแต่ว่าพี่สิทธิสารเคยทำอัลบั้มเพลงนี้ไว้กับอัลบั้มเมืองพัทลุงเมืองงามนะคะน้องสาวก็เลยขออนุญาตที่จะหยิบเพลงนี้มาเปิดให้ฟังนะคะเป็นเรียงเสียงร้องของพี่สิทธิสารสีชมพวงนะคะ

ศษนะคะสำหรับพี่ศิริสารสีชมพวงด้วยนะคะ95 Lady Soul นะคะน้องสารหยิบบทเพลงนี้มานะคะในอัลบั้มพัทลุงเมืองงามนะคะชื่อเพลงเมืองเล็กที่ยิ่งใหญ่นะคะเสียงร้องของอดีตท่านประมงจังหวัดพัทลุงนะคะพี่ศิริสารสีชมพวงขอบคุณนะคะ

วิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดุดนะคะเพราะว่าเป็นอัลบั้มที่สัตว์ซื้อเป็นอัลบั้มแรกที่มาจัดรายการเพลงลูกกรุงก็นั้นหลายปีแล้วนะคะมันก็สะดุดละขอบคุณ FC ด้วยนะคะจากเขาชัยสนเพลงนี้นะคะฝากพิเศษด้วยนะคะไปยังทุกท่านแล้วก็ FC ที่เขาชัยสนค่ะ

15เลยที่ซ้อนขอบคุณนะคะเดี๋ยวทักทายยังน้องโอนพรสมจิตด้วยนะคะสวัสดีครับพี่สา FC ครับแล้วก็พี่แม่นนท์นะคะจันสุขศรีสวัสดีจ้าตามไปกับทุกเพลงนะคะท่านผู้อำนวยการสมเกียรติชูบัวขอคืนนี้พี่คอยเจ้าเสียงร้องคุณกุ้งได้นะคะเดี๋ยวสักยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วก็พี่อิชพรจำในการนะคะริมฝั่งน้ำได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่น้องปี้ปุกจากจังหวัดยะลานะคะขอบคุณค่ะแล้วก็น้องเลยสักนะคะจากพอรพสทบ้านหัวถนนเปิดรับฟังอยู่พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนอยู่นะคะแล้วก็จากภูเก็ตนะคะน้องเอี้ยงจ๋าคุณดาวใจไปจิตด้วยนะคะพี่อิ๋ววิจิตราอินสว่างนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ดีเจตรงชัยปิ่นกุลด้วยนะคะแล้วก็หลานอามด้วยส่งท้ายเพลงนี้นะคะด้วยบทเพลงเสียงร้องคุณจินตนาสุขสถิตนะคะที่ฝากมาจากพี่แกะนะคะน่าจะพอดีกับเวลาที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็เพลงที่ค้างอยู่ท่านที่ขอ

องปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันคปภ.เรียกบริษัทประกันภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมประสานทุกภาคส่วนดูแลผู้เอาประกันภัยต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่องนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายจึงเป็นช่วงสำคัญที่จะรวบรวมข้อมูลให้สะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งจำนวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภททรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายความคืบหน้าการตรวจสำรวจและการประเมินความเสียหายตลอดจนการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกปภ.ขอให้บริษัทประกันภัยประเมินวงเงินสำรองให้ใกล้เคียงกับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ภาพรวมความเสียหายได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกรณีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการซ่อมเนื่องจากบางกรณีอาจมีการชำระค่าสินไหมเนื่องจากบางกรณีอาจมีการชำระค่าใช้จ่ายบางส่วนและบันทึกสถานะว่าดำเนินการแล้วแต่กระบวนการซ่อมรถยังไม่แล้วเสร็จจึงควรแยกข้อมูลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีรถยนต์ที่ต้องเข้าซ่อมจำนวนเท่าใดซ่อมแล้วเสร็จจำนวนเท่าใดและยังอยู่ระหว่างการซ่อมจำนวนเท่าใดเพื่อให้สามารถติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการซ่อมได้ตรงจุดนอกจากนี้ที่ประชุมได้ทบทวนแนวทางที่ได้หารือร่วมกันจากการประชุมครั้งแรกทั้งการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน7 วันสำหรับ

0: กรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนก่อนเตือนน้ำลดหนี้มาบ่อนผู้ประสบภัยกู้หนี้นอกระบบในกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กห่วงน้ำลดแต่ปัญหาหนี้นอกระบบกำลังตามมาโดยระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ตนลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่พบคือความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่บ้านร้านค้าและอุปกรณ์เสียหายรถที่ทำมาหากินต้องซ่อมรายได้หายไปหลายวันในขณะที่เงินเก็บก็ทยอยหมดไปกับค่าใช้จ่ายจะกลับมาเปิดร้านได้ต้องมีเงินทุนแต่ถ้าเงินช่วยเหลือของรัฐมาช้าหรือเข้าถึงยากกว่าการกู้นอกระบบประชาชนก็อาจไม่มีทางเลือกกู้ 200,000 บาทดอกเบี้ยนอกระบบ 5% ต่อเดือนต้องจ่ายดอกเดือนละ 10,000 บาทผ่านไป2ปีจ่ายดอกแล้ว 240,000 บาทแต่ยังเป็นหนี้เงินต้นเต็ม 200,000 บาทเหมือนเดิมทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการผ่านธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อฟื้นอาชีพวงเงิน 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมช่วงกลอดดอกเบี้ย 3 ถึง 6 เดือนแรกให้ผู้ประกอบการมีเวลาตั้งตัวและมีเงินหมุนกลับมาเปิดร้านการช่วยเหลือต้องเร็วและง่ายใช้ฐานข้อมูลที่รัฐมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและครอบคลุมเครื่องมือทำมาหากินทั้งอุปกรณ์และพาหนะที่สำคัญผู้เช่าหรือคนที่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านก็เดือดร้อนจริงต้องช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ปล่อยให้หลักฐานกรรมสิทธิ์กลายเป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาเงินทุนต้องถึงประชาชนให้ทันก่อนความเสียหายจากน้ำท่วมจะกลายเป็นภาระหนี้ติดตัวไปอีกหลายปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: เติ้นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีนวัน
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
1: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะ 95.75 เลยที่โซนนะคะติดต่อพี่ระดาวันประวัติวงไปนะคะบอกว่าน้องสาวอยากได้เนื้อเพลงแอบรักนะคะพี่ก็ยังไม่ได้ตอบมาน่าจะไม่ได้อ่านTikTok นะคะก็เลยมาอัดเพลงนี้กันก่อนนะคะชื่อเพลงแอบรักนะคะซึ่งใช้ดนตรีชื่อเพลงกิ่งฟ้านะคะมาเปลี่ยนเพลงใหม่นะคะซึ่งสาวว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พร้อมมากนะคะต้อนรับกันวันนี้นะคะลานเก๋ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ประเทศอิตาลีหรือเปล่านะคะเห็นโพสต์อยู่ที่ประเทศอิตาลีดูรายการอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพี่ดีเจทองชัยปิ่นกุลนะคะของคุณอริสัจนนท์ได้มาแล้วนะคะก่อที่จะกรุ๊ปเพลงซึ้งๆกันก่อนนะคะไปต่อที่ท่านผู้อำนวยการเดี๋ยวสาวขอดูแป๊บนึงท่านผู้อำนวยการสมเกียรติชูบัวนะคะพี่สมเกียรติคืนนี้พี่ขอยเจ้าเสียงร้องคุณกุ้งเดี๋ยว

นมากๆนะคะพี่สมเกียรติชูบัวนะคะ 9:17 นะคะเดี๋ยววันนี้มีเพลงเยอะมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณสำหรับ FC ด้วยนะคะขอบคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะในเดือนตุลานี้หน่วยงานนะคะหรือจะเป็นภาคธุรกิจนะคะต้องการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะติดต่อโดยตรงมาที่รายการเลยนะคะที่0810957811นะคะ0810957811นะคะชั่วโมงนี้สาขอบคุณด้วยนะคะไปยัง SCG Home ด้วยแล้วก็ชิงเอวสุดก่อสร้างเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะคะมาที่นี่เลยนะคะได้พร้อมเลยนะคะบ้านขนมลุงค่ะพี่อนันต์พี่สันสนีนะคะขนมอร่อยมีกว่า80ชนิดนะคะท่านได้ซื้อเป็นของฝากนะคะซื้อทานอาหารซื้อทานนะคะเวลาขับรถไปไหนก็มองดูป้ายร้านบ้านขนมลุงที่ปั๊มปตท.นะคะก็มีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะโดยเฉพาะในเขตนะคะที่พัทลุงนะคะทั้งบางแก้วเขาใช้สวนนาท่อมนะคะแล้วก็ทางไปทะเลน้อยนะคะก็มีร้านบ้านขนมลุงอยู่ด้วยนะคะท่านได้ซื้อเป็นของฝากกันได้ทานอาหารเบรกกันได้นะคะขอบคุณนะคะไปยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยที่นี่นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่1 ขวบ 8 เดือนนะคะซึ่งสายเองก็พาหลานคนเล็กเนี่ยนะคะไปเรียนเลยนะคะเขาอายุยังไม่ถึง2 ขวบนะคะเห็นพัฒนาการแต่ละวันเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าคุณครูเนี่ยเขาดูแลเด็กได้ดีมากๆเลยนะคะเราเห็นพัฒนาการที่เรากลับมาแล้วมีความรู้สึกว่าภูมิใจไม่ผิดหวังเลยนะคะที่ได้ส่งหลานนะคะไปเรียนนะคะที่เลวดีพัทลุงนะคะเรามี4 สาขาด้วยกันนะคะเลวดีพัทลุงนะคะที่ส้มตรีนะคะเลวดีอาเซียนที่ท่ามิหลำเลวดีที่ควนขนุนนะคะแล้วก็เลวดีศึกษาที่ป่าพยอมใกล้ที่ไหนเรียนที่นั่นได้เลยนะคะเด็กจะได้ไม่ต้องตื่นแต่เช้ามากนะคะแล้วก็ได้พัฒนาสมองก็ได้ดีนะคะขอบคุณไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะคะขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกิจการพิเศษนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะส่งเพลงนี้มาขอบคุณพี่อิ๋วด้วยนะคะเพลงนี้ค่ะเสียงร้องพี่หมูดาใจไพจิตรนะคะ

ะสำหรับ FC ด้วยนะคะที่ภูเก็ตนะคะขอบคุณพี่อิ๋วด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงริมฝั่งน้ำกับเพลงสนุกสนุกน้อยวาสนาเนี่ยสาจะกรุ๊ปนะคะไปต่อเพลงนี้ขอบคุณ FC ด้วยนะคะพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลนะคะชื่อเพลงรักบ้านเกิดนะคะเพลงนี้เสียงร้องคุณอริสัจจนนท์นะคะอัลบั้มนี้ค่ะขอบคุณนะคะไปยังพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ไปเพลงสนุกสนุกนะคะแล้วก็เพลงคู่ที่ยังคงค้างอยู่นะคะ

0: คะกับเพลงนี้รักบ้านเกิดนะคะพิเศษด้วยนะคะสำหรับพี่ดีเจธงใจปิ่นกุลด้วยนะคะแล้วก็มีเพลงนะคะที่เซอร์ไพรส์1เพลงนะคะ FC บอกว่าดีเจมีหรือเปล่านะคะมีค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการจะดีสักครู่หนึ่งนะคะ95 Lady Zone ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีสักครู่ค่ะ
1: 46ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ46ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 46คือคำตอบที่ดีที่สุด
2: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
3: บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่ง160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร088-399-4050
4: Network of the Future by สตาร์ฮับ
5: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ

0: วดีควนขนุนโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพยอมและโรงเรียนเรวดีพัทลุงประถมศึกษาชุมชนป่าสายส้มฤทธิ์รับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.กลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
2: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมได้

0: ได้ดังใจเลยนะคะทั้งในเครือแล้วก็นอกเครือ
1: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
0: คุณมากมากนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนในการด้วยนะคะแล้วก็มีเพลงหนึ่งนะคะที่ FC ที่ถ้ามีหลำฝากมานะคะบอกว่าดีเจมีหรือเปล่ามีค่ะเพลงนี้นะคะขอบคุณค่ะชื่อเพลงกระบวนการเป่าเปียวนะคะเสียงร้องคุณดาวใจไพจิตรค่ะเดี๋ยวไปริมฝั่งน้ำนะคะที่ฝากมาจากพี่ฉุยนะคะสักครู่นะ

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเอซีที่ถ้ามีหล่ำด้วยนะคะไม่เคยเปิดเลยนะคะกับเพลงนี้กระบวนการเปาเปียวนะคะลืมไปเลยนะคะว่าเพลงนี้เรามีด้วยนะคะขอบคุณเอซีที่ถ้ามีหล่ำด้วยนะคะแล้วก็ไปต่อพี่ฉุยค่ะฝากเพลงนี้มานะคะขอบคุณค่ะไปเพลงสนุกๆ2เพลงด้วยกันนะคะสามใส่ซีดีผิด 95.75 เลยที่โซนอสมทพัทลุงนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้ใส่ซีดีผิดโอ้ยจังหวะสนุกนะคะสองเพลงด้วยกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะขอบคุณพี่สุ

0: เปียวนะคะแล้วก็น้อยวาสนารวมทั้งเพลงนี้นะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปที่ท่านอดีตผู้อำนวยการนะคะวิทยาลัยเกษตรพัทลุงนะคะได้ส่งมานะคะพี่วิกรมนะคะแล้วก็มอบพิเศษนะคะพี่สมศักดิ์แพร่ม่วงอดีตนะคะผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงนะคะสักครู่เนี่ยนะคะขอบคุณผู้อำนวยการสนับสนุนรายการสักครู่ค่ะ
1: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย C Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 C Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
0: นะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนในการด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนด้วยนะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนะคะที่จะเข้าเรียนเทอมที่2นะคะก็สามารถสมัครได้เลยนะคะที่โรงเรียนใกล้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรวดีศึกษาที่ป่าพยอมเรวดีที่ควนขนุนนะคะเรวดีอาเซียนที่ท่ามิหลำนะคะแล้วก็ที่ส้มตรีด้วยนะคะก็ใกล้ที่ไหนก็เรียนที่นั่นได้เลยนะคะมาตรฐานการเรียนการสอนนี่เหมือนกันนะคะครูพัฒนาทั้ง IQ EQ นะคะแล้วก็กิจกรรมเสริมสร้างทักษะนี่เยอะมากนะคะขอบคุณไปยังพี่วิกรมนะคะแล้วก็มอบพิเศษพี่ศักดิ์ด้วย2คนนี้เขารักกันมากนะคะขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิกรมนะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการวิกรมพงษ์ชันเสถียรค่ะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์แพร่ม่วงเพลงนี้ส่งกันเข้ามาค่ะ

ี้นะคะบทเพลงอารมณ์เศร้าๆนะคะเมื่อต้องเผชิญนะคะกับภาวะวิกฤตนะคะของชีวิตคนที่รักนะคะว่าเมื่อไม่สามารถรักษาหายได้แล้วเนี่ยนะคะจะต้องตัดสินใจยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีกฎหมายนะคะที่ให้เราเนี่ยนะคะตัดสินใจชีวิตตัวเองได้นะคะในภาวะวิกฤตนะคะว่าไม่ต้องไปยื้อไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็กระบวนการนะคะในการที่จะรักษาแบบ end of life เนี่ยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขามีทำให้ก็เรียกว่า good death นะคะก็คือค่อยๆสงบไปนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดนะคะเพื่อลดความเจ็บปวดทรมานของคนไข้จะได้ให้ counseling นะคะให้กับปรึกษาน้องคนหนึ่งนะคะที่เจอกันนะคะก็บอกว่าแม่เนี่ยป่วยนะคะเป็นมะเร็งลำไส้นะคะหลังจากนั้นก็แทสไปส่วนต่างๆของร่างกายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็คงจะไม่รักษายื้อแล้วพี่สานะคะก็ร้องไห้แล้วก็กอดนะคะก็จริงๆแล้วก็บอกน้องว่าน้องทำใจนะการรักษาแบบ end of life good death เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะกับทุกๆชีวิตนะคะแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรักษาแบบนั้นนะคะขอบคุณนะคะไปยังกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะ 9:47 นะคะไปต่อเพลงนี้นะคะที่ฝากมาขอบคุณนะคะ FC บอกว่าอยากฟังเพลงคิดถึงจันกระจ่างฟ้าขอบคุณพี่สูตรด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้โทรมาไม่ได้เจอกันหลายปีมากนะคะสบายดีนะคะต่อด้วยเพลงนี้ค่ะขอบคุณนะคะ

คะสำหรับพี่สุด้วยนะคะกับเพลงนี้คิดถึงจันกระจ่างฟ้านะคะแล้วก็ FC นะคะบอกว่าเป็นเบาหวานนะคะซึ่งทำให้น้ำหนักเนี่ยลดลงไป7กิโลนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะตอนนี้การรักษาโรค NCD นะคะโรคเบาหวานนะคะถ้าเราสามารถที่จะรักษานะคะปริมาณนะคะน้ำตาลในกระแสเลือดเราได้นะคะไม่เกิน7นะคะก็คือ FB A1C นี่ไม่เกิน7นะคะครบ1ปีนะคะก็คือ2รอบการตรวจนี่นะคะก็หมายความว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยได้ปรับไปเยอะแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะหยุดยาได้นะยังไงก็ส่งกำลังใจด้วยนะคะสำหรับ FC ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็บอกว่าอยากฟังเพลงสิ้นเยื่อกัดใยนะคะเงินที่ได้มาเนี่ยใช้จ่ายเพื่อหาความสุขให้กับตัวเองละ อย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งถอดใจนะคะอยู่ที่เรานะคะกำลังใจเราสำคัญที่สุดพยายามดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะคะไม่เครียดแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ดูแลอาหารการกินแล้วก็พักผ่อนเยอะๆค่ะตรวจนะคะ FB A1C ปีละ2ครั้งถ้าน้อยกว่า7มารับ

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวิเศษด้วยสู้ๆนะคะโรคเบาหวานเนี่ยสามารถรักษาหายได้นะหายหมายความว่าเราจะต้องควบคุมพฤติกรรมของเราพอสมควรนะคะแล้วก็การหายนี่ก็คือไม่ได้หายขาดนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะคุมนะคะเรื่องของสุขภาพได้นะคะแล้วก็สามารถหยุดยาได้ด้วยนะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเอฟซีเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวฝากกลับไปจะสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะคะพี่แอดนะคะพี่ปันสันสุเมธจรัสนะคะจากสมาคมนะคะชาวพัทลุงกรุงเทพนะคะที่ส่งข้อความมานะคะก็ต้องขอชื่นชมด้วยนะคะไปยังคณะผู้บริหารนะคะของโรงเรียนเทศบาลจุมหัวนะคะที่นำเด็กชั้นม.3 แล้วก็ม.6 นะคะจำนวน100คนเพื่อขนนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุหีบอินนะคะแล้วก็มวลสารนะคะจำนวน500กระสอบนะคะขึ้นไปบนยอดเขาทะลุนะคะซึ่งถ้าเรามองตอนนี้นะคะบนยอดเขาเราจะเห็นฐานของเจดีย์แล้วนะคะซักได้สัมภาษณ์ต่อนะคะว่ากรณีการสร้างเจดีย์บนยอดเขาทะลุเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะคะทราบว่ายอดส่วนของเจดีย์เนี่ยได้ทำข้างนอกนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังที่จะกำลังประดิษฐ์อยู่นะคะแล้วก็จะมีโดรนนะคะของกองทัพอากาศเนี่ยสามารถที่จะส่งยอดนะคะขึ้นไปยอดเขาอกทะลุได้นะคะเพราะว่าการที่จะเอายอดโดมนะคะที่เป็นเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยขึ้นบนทางบันไดเนี่ยน่าจะยากอยู่นะคะอาจจะต้องใช้โดรนนะคะซึ่งขอบคุณมากๆนะคะไปยังคณะผู้บริหารของเทศบาลจุมหัวด้วยนะคะแล้วก็พี่ประหยัดอินทองปานด้วยนะคะที่ได้ดูแลนักเรียนนะคะแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะผู้บริหารจำนวน5ท่านด้วยกันค่ะมาสำรวจนะคะว่าเราจะทำสายล่อฟ้ายังไงบ้างนะคะแล้วก็พี่ประหยัดอินทองปานก็ได้ให้การต้อนรับนะคะดูแลนะคะเพื่อประเมินให้ได้มาตรฐานนะคะเราจะติดตั้งสายล่อฟ้านะคะบนยอดเจดีย์นะคะเพื่อป้องกันฟ้านะคะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะคะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะซึ่งจะเป็นบอร์ดผู้บริหารนะคะแล้วก็ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยนะคะซึ่งบอร์ดท่านหนึ่งนะคะก็เป็นชาวพัทลุงด้วยนะคะนั่นคือท่านดร.พิสุทธิ์นะคะเพียรมนกุลนะคะซึ่งเป็นบอร์ดของกฟผ.ด้วยนะคะดีมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับกิจกรรมที่ทำเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนพัทลุงขอบคุณพี่แอดด้วยนะคะที่ส่งข้อความมาสวัสดีดีเจสุดฮอตเลยน้องชาคงจะรายการไปอีกนานเพราะให้สื่อไม่ยอมให้เลิกค่ะขอบคุณด้วยอดีตนายกเหล่ากาชาดพัทลุงนะคะฝากเพลงถึงรู้ก็รักมาได้ค่ะคุณแม่จากละโนดค่ะฝากเพลงนี้มา

0: แล้วก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะ SCG เชียงรายสุรก่อสร้างบ้านขนมลุงนะคะโรงเรียนเรวดีพัทลุงนะคะขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างบริษัทสตาร์ฮับด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยนะคะที่สนับสนุนงบประมาณนะคะ1,500,000 บาทนะคะเพื่อก่อสร้างนะคะสายรอบฟ้านะคะจากยอดเขาอุทะลุด้วยนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวข่าวมาแล้วนะคะสาจะพาทุกท่านไปฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่10นาทีนะคะ
1: 10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าว

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลสั่งการมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าให้เกิดปัญหาซ้ำเติมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นผู้ประสบอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กทมกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐพร้อมกับมีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเร่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางจะต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลหากพื้นที่ใดเกิดปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนปภ.รายงานน้ำท่วม26จังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่คลี่คลายสถานการณ์ต่อเนื่องนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม162อำเภอ1254ตำบล9219หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3,244,091 คนปภ.เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมา
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีค่ะอยู่บทเพลงนี้วันเวลานะคะมาฝากกันนะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับหลานแฟด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้สำหรับคุณนิตยาบุญสมเนินนะคะวันเวลาค่ะขอบคุณนะคะทักทายยัง FC ด้วยนะคะหลายๆสายที่ฟังรายการอยู่นะคะเดี๋ยวขอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวปรับแอร์แป๊บนึงลมมันจะลงมาที่ไมโครโฟนสักครู่นะคะอดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงนะคะขอบคุณค่ะ

คะสำหรับเว็บเซด้วยนะคะมาจาก Facebook นะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นของคุณนายหรือเปล่าคือจริงๆแล้วใน Facebook นี่นะคะสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยนะคะถ้าเราเห็น Facebook เนี่ยนะคะเราเริ่มคุยกันมานานๆนะคะเราจะรู้เลยนะคะว่าเอ๊ะใช่คุณนายจริงไหมซาก็เลยถามไปนะคะว่าในเฟซเก่าว่าใช่คุณนายไหมคะชื่อ Facebook นี้นะคะเพราะว่าFacebook ก็จะเตือนมานะคะว่ามีการหลอกลวงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเรื่องบทเพลงขอมาสาก็เปิดให้นะคะถ้าเกิดใช่ก็บอกสาด้วยนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่

ีด้วยนะคะบอกว่าดีเจรู้ทางแล้วนะคะก็เลยเปลี่ยนเพลงนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเพลงแล้วดีเจก็ยังรู้เลยนะคะว่าโลเคชั่นที่ FC ฟังอยู่ตรงไหนโอ้ยเก่งจริงๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังท่านอดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะท่านราตรีบัวประดิษฐ์นะคะบอกว่าพี่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ค่ะเพราะว่าเลยมี2เฟซนะคะเฟซนี้เฟซพี่จริงๆโอ้ยขอบคุณจริงๆค่ะสาสงสัยมานานแล้วนะคะว่าใช่พี่หรือเปล่าเพราะว่า Facebook เขาบอกว่าอะไรเนี่ยการหลอกลวงเนี่ยค่ะจากการที่คนไม่รู้จักเนี่ยมาส่งข้อความให้เรานะคะนี่เป็นข้อเตือนจาก Facebook นะคะอย่างไรสาจะไปการันตีนะคะว่าจะรู้จักดีขอบพระคุณด้วยนะคะไปยังท่านนายกรัฐมนตรีชาติด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังน้องสราวุฒิไหลทิพย์นะคะบอกว่าวันนี้ที่ตรังฟังอยู่ที่ห้วยยอดจังหวัดตรังท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่ในงานขาวดำนะคะอยากฟังเพลงจากน้องของคุณกุ้งได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงพี่สาจัดให้นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น SCG Home นะคะแล้วก็ชิงวัสดุก่อสร้างที่นี่กระเบื้องทุกชนิดนะคะสามารถที่จะมาเลือกซื้อกันได้นะคะแล้วก็เรื่องวัสดุทางด้านการก่อสร้างนะคะมาที่นี่ที่เดียวได้ครบเลยนะคะแล้วก็วัสดุงานช่างด้วยนะคะที่ซีโฮมนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาภิเษกด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์นะคะได้ดังใจฝีมือคุณภาพช่างด่วนนี่ก็มีชื่อเสียงนานกว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็ช่างฝีมือเนี่ยเยอะมากนะคะงานเสร็จเร็วนะคะแล้วก็งานคุณภาพด้วยที่อู่พัฒนาการช่างโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครนะคะคอร์สใหม่ท่านสามารถที่จะไปสมัครได้นะคะทั้งเลวดีศึกษาที่ป่าพยอมคนขนุนเลวดีส้มตรีดนะคะแล้วก็เลวดีอาเซียนนะคะใกล้ที่ไหนเรียนที่นั่นได้เลยนะคะมาตรฐานการเรียนการสอนเหมือนกันค่ะเราพิถีพิถันมากนะคะด้วยคุณภาพที่มีชื่อเสียงนานกว่า30ปีไว้วางใจได้นะคะเลวดีพัทลุงแล้วก็ในเครือข่ายนะคะขอบพระคุณไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งเรื่องของระบบ ICT นะคะปรึกษาเรา0883994050ได้เลยนะคะต่อด้วยเพลงนี้ค่ะฝากมาจากกรุงเทพนะคะหยาดรุ้งครูเอสอ้าวครูหยาดนภาลัย

ไม่เป็นไรนะคะฟังเสียงร้องคุณชลินันทนาครนะคะอ่านไม่ละเอียดนะคะก็เลยไม่ทราบว่าขอเพลงคุณญาณภาลัยมานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจะหยิบเสียงร้องคุณญาณภาลัยมาฝากนะคะขอบคุณ FC ที่กรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยัง FC ที่ตรังนะคะบอกว่ามางานขาวดำเมื่อวันที่28กันยายนนะคะครบรอบการเสียชีวิตนะคะของคุณกุ้งกิจกรเตียนสงนะคะซึ่งเกิดอุบัติเหตุนะคะเมื่อปี2500เดี๋ยวนะ28กันยายนปีไหนแล้วนะเดี๋ยวสักครู่ดึงนะข้อความนี้ก็ไม่ได้บอกนะคะ28กันยายนนะคะเมื่อปีโอ้จำได้ว่าปี50นะคะไม่หลายปีมากแล้วนะ10กว่าปีแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะวันนั้นนะคะ28กันยายนเมื่อปี2550นะคะจะได้ข่าวนะคะตอนเช้ามืดเลยนะคะว่าคุณกุ้งเกียรติกรเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็เลยเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะคะที่เปิดเข้ารายการวันเสาร์29กันยายนเมื่อปี2550วันนั้นเปิดเพลงคุณกุ้งทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เปิดเพลงนี้เชื่อไหมคะว่า DJ เองก็ร้องไห้เพราะว่าไม่นึกว่าคุณกุ้งจะเสียชีวิตเร็วขนาดนี้นะคะด้วยอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นทำให้คุณกุ้งเสียชีวิตนะคะเมื่อวันศุกร์ที่28กันยายน2550ค่ะ

ุณกุ้งเป็นคนเดินส่งนะคะแล้วก็เพื่อนนะคะที่ร่วมเดินทางนะคะชื่อคุณปริยัตินะคะได้ขับรถนะคะเพื่อจะไปที่เชียงใหม่นะคะในระหว่างทางเส้นทางนครสวรรค์กำแพงเพชรนะคะก็เกิดอุบัติเหตุนะคะรถไปชนเอาต้นไม้นะคะทำให้คุณกุ้งนะคะกับเพื่อนที่ร่วมเดินทางด้วยเสียชีวิตกระทันหันนะคะแล้วก็เสียชีวิตคาที่ด้วยนะคะตอนนั้นนะคะด้วยวัย50ปีเท่านั้นเลยนะเราเสียดายนะคะที่สูญเสียนักร้องคุณภาพนะคะอย่างคุณกุ้งเกียรติกันเจนส่งนะคะมาพิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC นะคะที่อยู่งานที่งานขาวดำนะคะน้องสราวุธลายทิพย์นะคะที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะจริงๆแล้วเพลงนี้นะคะจะเป็นเพลงที่ให้ข้อคิดเตือนใจนะคะขอบคุณ FC ที่ป่าพยอมด้วยนะคะชื่อเพลงพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นะคะก็เลยต้องหยิบเสียงร้องคุณยานอภาลัยนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่หยิบผิดนักร้องนะคะก็เลยควบสองสายจับ

ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับเอซีด้วยนะคะกับเพลงนี้พรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นะคะรักกันวันนี้ดีกว่านะคะขอบคุณเอซีที่ป่าพยอมด้วยค่ะ95เลยที่โซนนะคะชอบน้ำเสียงนุ่มๆนะคะของคุณกุ้งคุณกุ้งกิจกรเทียนส่งนะคะจากกรุงเทพแล้วก็ขอเพลงกลิ่นรักลมใจนะคะเสียงร้องคุณกุ้งกิจกรเทียนส่งขอบคุณอาจารย์อุตสาห์มากนะคะเดี๋ยวสาวขอต่ออีกเพลงนึงค่ะเดี๋ยวเพลงดาวล้อมเดือนหาไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะขอคู่เพลงนิดนึง95เลยดิโซนนะคะมาไป

ะหลายท่านได้ชื่นชอบเพลงของคุณกุ้งกิตติกรเทียนสงฆ์นะคะกรีดรักลมใจแล้วก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ FC ชอบมากๆเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับอาจารย์อุษาด้วยสำคัญที่ใจนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณสุเทพคุณรองทองนะคะอาจารย์อุษาจัดให้นะคะแล้วก็บทเพลงที่ยังคงค้างอยู่นะคะหลายๆบทเพลงด้วยกันนะคะที่ FC ที่ขอเชิญสดที่ช่องคมบอกว่าวันนี้สายเยอะมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงหนึ่งนะคะที่จะมอบสามารถไปกับตัวเองก่อนนะFC ของมามีด้วยนะมอบให้กับตัวเองคิวเพลงก็เยอะอยู่นะคะจะมีเพลงหนึ่งนะคะที่สาขับร้องนะคะแล้วก็ไม่มีใครร้องคู่กับสาเลยเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเพลงดีเจเนี่ยเขาจะรู้จักเพลงเยอะนะฟังเพลงนี้ต่อนะคะขอบคุณค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่พร้อมมากนะคะลองฟังดูนะคะจะเป็นแนวคล้ายๆอ่าวอารมณ์อีโรติกนะคะแต่ว่าไม่มองแบบอ่าวอารมณ์นะคะ

0: นะคะ13นาทีนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพลงที่พี่วรรณยาจิตนนท์ฝากมานะคะจะเป็นเพลงจังหวัดสนุกๆ นะคะดาวล้อมเดือนเอสอยากฟังเพลงสนุกๆอีกเพลงหนึ่งช่วยโทรมาเลยนะคะจะได้คู่กัน2เพลง95เลยที่สนขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการใจดีสักครู่นะคะ
1: เลดี้โซนโดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข
2: รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
3: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
3: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร
4: 0883994050 Network of the Future by
5: Star เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพั

0: เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
2: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาพิเศษตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
4: ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอร์โต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074606456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
5: ขอบคุณมากๆนะคะยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะในชั่วโมงนี้นะคะ10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาพี่วรรณยาจิตนนท์เพลงนี้นะคะขอบคุณค่ะ

มากนะคะกับเพลงสนุกสนุกนะคะดาวล้อมเดือนนะคะก็เลยขอต่ออีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่สชอบดนตรีมากๆค่ะสไตล์คุณเทวเทนพรหมินนะคะขับร้องนะคะชื่อเพลงทะเลบ้าฟังดนตรีเพลงนี้นะคะเอกลักษณ์

กันด้วยกันนะคะกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะดาวล่มเดือนแล้วก็ต่อด้วยทะเลบ้านนะคะจังหวัดสนุกสนุกนะคะเดี๋ยวสำคัญที่ใจที่ฝากมาจากอาจารย์แกะนะคะเดี๋ยวจะต้องกรุ๊ปหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้จัดเพลงตามคิวนะคะเพราะว่าจะได้กรุ๊ปมาดูอารมณ์เพลงเพราะว่าตอนที่ไปอบรมนักจัดรายการวิทยุเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเพลงสนุกแล้วไปเพลงเศร้าเลยเนี่ยมันทำให้อารมณ์คนฟังเนี่ยสะดุดนะคะเพราะนั้นน้องสาวก็เลยต้องกรุ๊ปขอบคุณนะคะขอบคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุนในการด้วยนะคะโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเปิดรับสมัครแล้วนะคะสนใจสมัครได้นะคะที่เรวดีทุกสาขาเลยนะคะ

คุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ

0: คุณธรรมนำความรู้
1: นะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกๆห้างร้านด้วยนะคะไปต่อเพลงนี้นะคะที่อาจารย์แกะฝากมานะคะจริงๆแล้วโทรมานานแล้วนะคะแต่ว่าน้องสาวหมดแต่กรุ๊ปนะคะเพลงอยู่นะคะไปฟังเสียงร้องคุณสุเทพกับคุณลุงทองทองด้านผมนะคะกับเพลงนี้

ากนะคะไม่แน่ใจว่าสำคัญที่ใจนะคะจะตายวัยรุ่นนะคะหรือจะเป็นเสียงร้องของคุณสุเทพกับคุณรงทองนะคะน้องสาวอยู่เวอร์ชันนี้ฝากกันนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้นะคะมีเพลงสากลของคุณกุ้งขอเป็นวันพรุ่งนี้บุพเพสันนิวาสด้วยนะคะที่ยังคงค้างอยู่เพราะว่าเวลาไม่พอนะคะขอบคุณค่ะหลายสายที่ขอเพลงมาหลายเพลงก็ยังไม่ได้ครบนะคะขอ

ขออภัยด้วยนะคะสำหรับ FC หลายๆท่านที่ขอเพลงมาแต่ว่าไม่มีเวลานะคะหมดเวลานะคะก็ขอเป็นยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้นะคะที่จะมอบให้กับพิเศษนะคะสำหรับชาวกรุงไทยสาขาพัทลุงนะคะกับเพลงบุพเพสันนิบาตน้องสาขอยกเป็นวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ SCG Home นะคะแล้วก็ชิงเงินสุดก่อสร้างขอบคุณไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะพี่อนันต์พิสันสนีนะคะแล้วก็อู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดั่งใจเลยนะคะทั้งในเครือแล้วก็นอกเครือประกันนะคะที่นี่เรามีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ช่างเขาฝีมือชำนาญมากๆนะคะราคาไม่ทับภาพงานเสร็จงานคุณภาพนะคะงานเสร็จเร็วมาที่อู่พัฒนาการช่างนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งเรื่องของระบบไอทีนะคะทั้งระบบเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็อุปกรณ์คอมต่างๆนะคะติดต่อเราได้เลยนะคะ0883994050เบอร์นี้ได้เลยบริษัทของสายเองนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสาธุ

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินทุวรวรรณนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเตรียมรับมือฝน 4-10 ตุลาคมเหตุพายุจากเวียดนามเจาะเข้าไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสถานการณ์มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งระดมการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปคือการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ตุลาคมไปตลอดสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมเมื่อดูจากภาพถ่ายจากดาวเทียมจะเห็นว่ามีมวลน้ำก้อนใหญ่สีแดงอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านทางประเทศเวียดนามและเข้าสู่ประเทศแถบอินโดจีนทั้งหมดซึ่งน่าจะมาถึงไทยในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วให้เตรียมความพร้อมและรับมือประสานงานกันกับทุกภาคส่วนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้หลังการประชุมเสร็จจะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงจังหวัดภาคกลางเพื่อดูว่าปริมาณน้ำเป็นอย่างไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปฟังหรือไปสนใจเรื่องของการบูลลี่กระทบกระทั่งตั้งคำถามในเชิงดูถูกดูแคลนและสร้างความปั่นป่วนพร้อมขอให้มั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ยศชนันเผยเตรียมรับมือน้ำเหนือล่วงหน้า2เดือนตั้งวอร์รูมเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวตอนหนึ่งในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องการเดินหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสดาที่จะบูรณาการข้อมูลและซักซ้อมร่วมกันขณะเดียวกันนายกชนันยังยกตัวอย่างกรณีการเกิดเหตุในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดน่านซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะฝนตกชุกในพื้นที่สูงจึงมีการติดตั้งสถานีโทรมาตรบนพื้นที่สูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหากมีปริมาณน้ำฝนตกเกินกว่า50มิลลิเมตรจะมีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ชุมชนทำให้ประชาชนในพื้นที่อุ่นใจมากขึ้นโดยจะส่งคนในชุมชนหรือผู้นำชุมชนไปอบรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและอ่านค่าได้ด้วยตนเองซึ่งขณะนี้นอกจากพื้นที่จังหวัดน่านมีการขยายไปยังจุดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังมีการทำดิจิทัลทวินหรือแบบจำลองดิจิทัลเสมือนจริงของพื้นที่คู่ขนานกันไปที่จะมีเซ็นเซอร์ว่าระดับของน้ำว่าควรจะขุดลอกคลองเมื่อใดแม่น้ำใดผ่านการใช้เรือวัดระดับความลึกผ่านระบบโซนา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เอินน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
1: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

0: ุขกายสบายใจ
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจะส่งและประกัน

0: สุขกายบายใจ
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อป
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: นี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392สุขกายบายใจ

0: น้ำจอกเข้าไทยน้ำป่าซัดเสียชีวิต1รายขณะขึ้นไปหาปลาบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันพบร่างติดอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างอ้ายหมีห่างจากน้ำตกประมาณ 1.5 กิโลเมตรเปิดแผนซุ่มยิงถึงบ้านตำรวจรือสอตกเป็นเหยื่อขณะลาพักนั่งกินปิ้งย่างกับเมียและลูกสาววัย9เดือนเปิดฉากยิง2นัดซ้อนกระสุนเฉียวคางคอและไหล่เจ็บแต่รอดบุดหวิดทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่3ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเตรียมรับมือฝนวันที่4ถึง10ตุลาคมเหตุพายุจากเวียดนามเจาะเข้าประเทศไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสถานการณ์มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งระดมการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปคือการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ4ตุลาคมไปตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมเมื่อดูภาพจากดาวเทียมจะเห็นว่ามีมวลก้อนใหญ่สีแดงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปคือการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ4ตุลาคมไปตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมเมื่อดูภาพจากดาวเทียมจะเห็นว่ามีมวลก้อนใหญ่สีแดงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านทางประเทศเวียดนามแล้วก็เข้าสู่ประเทศในแถบอินโดจีนทั้งหมดซึ่งน่าจะมาถึงไทยในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วให้เตรียมความพร้อมและร่วมมือประสานงานกับทุกภาคส่วนวันนี้ครับหลังประชุมเสร็จนายกบอกว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะครับการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงจังหวัดภาคกลางเพื่อดูว่าปริมาณน้ำนั้นเป็นอย่างไรขอให้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปฟังหรือว่าไปสนใจเรื่องของการบูลลี่กระทบกระทั่งตั้งคำถามในเชิงที่ดูถูกดูแคลนสร้างความปั่นป่วนพร้อมขอให้มั่นใจสิ่งที่กำลังทำอยู่ณขณะนี้ครับ
0: ขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าตามที่ปภ.กระทรวงมหาดไทยแจ้งเปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาศัยอยู่ประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีการเยียวยา2ช่องทางด้วยกันนะคะคือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์กับอันที่2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าของสำนักงานเขตกทม.นะคะซึ่งทางกทม.ก็เปิดให้บริการผ่านทางออนไลน์ด้วยซึ่งใน2ส่วนนี้จะแยกออกจากกันค่ะประชาชนสามารถไปลงทะเบียนได้ทั้ง2แบบนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาทั้ง2ทางส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีน้อยใจค่ะที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้แต่ทำไมไม่เรียน

0: รู้แอปทางรัฐก็มีผู้ประสบภัยหลายคนนะคะก็เจอเหตุการณ์เดียวกันทางโฆษกค่ะก็ยอมรับว่าวิธีการลงทะเบียนค่อนข้างยากซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีสั่งการให้จังหวัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น้ำท่วมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางจะต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยถ้าพื้นที่ไหนมีปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยย้ำนะคะว่ามีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนไม่ซ้ำเติมประชาชนค่ะ
1: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมได้เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพครับว่าขณะนี้กทมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยคลองแสนแสบสถานการณ์ดีขึ้นสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีรมย์โดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงครับแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆภารกิจสำคัญคือการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเคหธานีนวธานีและก็พื้นที่ใกล้เคียงพร้อมพิจารณาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำทางระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและก็ไม่กระทบพื้นที่ข้างเคียงสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังล่มเกล้ากทม.เตรียมโยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วไปเสริมกำลังในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณเคหะร่มเกล้าซึ่งยังพบปัญหาน้ำย้อนบางจุดก็จะเร่งเสริมแนวกระสอบทรายแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่ครับขณะเดียวกันกทม.เตรียมรับมือฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่5ตุลาคมโดยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนเพิ่มเติมครับ
0: ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบ 4-7 ตุลาคมนะคะในช่วง 4-7 ตุลาคมค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งกระทบไปตามภาคต่างๆค่ะโดยจะเริ่มต้นวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยับมาวันที่ 5-6 ตุลาคมค่ะจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะถัดมาวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมทำให้ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในขณะที่ช่วง 8-12 ตุลาคมค่ะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: น้ำป่าซัดเสียชีวิต1รายครับขณะขึ้นไปหาปลาบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาข้ามคืนล่าสุดพบร่างติดอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างไอ้หมีห่างจากน้ำตกไพรวันประมาณ1.5 กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกงหลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ระดมกำลังออกค้นหาร่างของนายสังคมจันนวลอายุ62ปีหลังได้รับแจ้งสูญหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันท้องที่หมู่13ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาครับนายสังคมพร้อมเพื่อนอีก2คนเป็นชาย1คนหญิง2คนเดินขึ้นไปหาปลาบริเวณพื้นที่เหนือน้ำตกไพรวันกระทั่งช่วงเย็นนายสังคมได้ลงไปวางอวนหาปลาบริเวณวังไอ้เขียวขณะเดียวกันได้เปิดน้ำเกิดน้ำป่าไหลลงมาอย่างรวดเร็วครับก่อนจะพัดร่างนายสังคมหายไปกับกระแสน้ำส่วนเพื่อนหญิงอีก2คนไม่เห็นว่าการค้นหาช่วง 14:00 ครับจนกระทั่งเช้าที่ผ่านมาในอำเภอกงหลาพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองตำรวจและชาวบ้านจัดแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดเดินเท้าเข้าพื้นที่ค้นหาอีกครั้งหนึ่งครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปพบร่างในสังคมติดค้างอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างไอ้หมีซึ่งอยู่ในเส้นทางเหนือน้ำตกไพรวันห่างจากจุดที่ตกน้ำตกมาประมาณ1กิโลครึ่งโดยต้องใช้เวลาเดินเท้าไปยังจุดเกิดเหตุ40นาทีขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร้อยเวรสภ.กงหลาและ

0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเดินเท้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อดำเนินการนำร่างของนายสังคมออกจากพื้นที่และก็ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนก่อนส่งมอบให้กับญาติดำเนินการตามประเพณีต่อไปครับ
1: นายกรจติกาวินิจรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กข่วงน้ำลดแต่ปัญหาหนี้นอกระบบกำลังตามมานะคะซึ่งก็ระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่พบคือความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่บ้านร้านค้าอุปกรณ์เสียหายรถที่ใช้ทำมาหากินต้องซ่อมรายได้ก็หายไปหลายวันค่ะเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายจะกลับมาเปิดร้านก็ต้องมีเงินทุนถ้ารอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มองว่ามาช้าเข้าถึงยากกว่าเงินกู้นอกระบบประชาชนอาจจะไม่มีทางเลือกค่ะในการกู้ 200,000 บาทดอกเบี้ยนอกระบบ 5% ต่อเดือนต้องจ่ายดอกเดือนละ 10,000 บาทผ่านไป2ปีดอกก็เพิ่มไปเป็น 240,000 บาทเป็นหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอกค่ะทางทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเร่งดำเนินการผ่านธนาคารออมสินในการเปิดสินเชื่อฟื้นอาชีพวงเงิน 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมกับช่วงปลอดดอกเบี้ย 3 ถึง 6 เดือนแรกให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการตั้งตัวนำเงินหมุนกลับมาเปิดร้านช่วยเหลือต้องเร็วแล้วก็ง่ายค่ะใช้ฐานข้อมูลที่รัฐมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนและครอบคลุมเครื่องมือทำมาหากินทั้งอุปกรณ์ยานพาหนะและที่สำคัญผู้เช่าหรือว่าคนที่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านที่เดือดร้อนจริงๆก็ต้องช่วยคนที่ได้รับผลกระทบไม่ปล่อยให้หลักฐานกรรมสิทธิ์กลายเป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาและเงินทุนต้องถึงมือของประชาชนให้ทันก่อนที่ความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นจะกลายเป็นภาระหนี้สินที่ติดตัวไปอีกหลายปีค่ะ
0: 12นาฬิกา11นาทีพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับยังมีเรื่องของกทม.เปิดรับคำขอเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
2: กทม.ครับเปิดรับคำขอเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยครับคนกรุงเทพที่ประสบอุทกภัยสามารถขอเงินช่วยเหลือแบ่งเป็น2แหล่งที่มานะครับก็ได้แก่เงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลซึ่งยื่นเรื่องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการนะครับและเงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.โดยพิจารณาตามความเสียหายจริงและเอกสารประกอบยื่นผ่านสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการครับยื่นคำขอได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยประสบสาธารณภัยสำหรับเงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.พิจารณาตามความเสียหายจริงและก็เอกสารประกอบก็คือต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมถึงพื้นที่พักอาศัยและก็อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหากเป็นบ้านเช่าหรือว่าพักอาศัยในบ้านที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็สามารถยื่นได้ตามเงื่อนไขและก็หลักฐานที่กำหนดค่าซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยตามความเสียหายจริงไม่เกิน 88,000

0: 600บาทต่อหลังอันนี้ไม่รวมบ้านเช่านะครับค่าที่พักชั่วคราวหรือว่าค่าเช่าบ้านไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนตามกรณีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนไม่เกิน 13,500 บาทต่อครอบครัวค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีได้รับบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและกรณีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวอาจได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีเสียหายทั้งหลัง 3,800 บาทเสียหายบางส่วน 1,900 บาทโดยต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้นครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานความเสียหายและเอกสารเพิ่มเติมตามประเภทความช่วยเหลือโดยไม่ต้องไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันครับการรับเงินใช้พร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัญชีธนาคารตามเงื่อนไขโดยกระบวนการจ่ายเงินใช้เวลาไม่ต่ำกว่า60วันจ่ายเงินข้างต้นเป็นอัตราสูงสุดไม่ได้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายครัวเรือนนะครับเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากประเภทและก็ความเสียหายจริงคุณสมบัติของผู้ประสบภัยและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องจึงอาจจะได้รับเงินต่ำกว่าอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ก็ได้ครับ
1: ขณะที่น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะรถที่สัญจรไปมาค่ะก็ต้องเผชิญน้ำท่วมด้วยก็กลายเป็นว่าเจอทะเบียนรถหล่นตามถนนย่านนนทบุรีค่ะโดยทางสภ.ปากเกร็ดนะคะได้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็พบว่าป้ายทะเบียนรถหลุดหายไประหว่างทางให้มาติดต่อขอคืนได้ที่สภ.ปากเกร็ดค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะคะว่าด้านหน้าสภ.ปากเกร็ดก็มีแผ่นป้ายทะเบียนเพิ่มมาถึง 1,000 แผ่นหลังจากประชาชนไปเจอแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็เอามาส่งที่สภ.ปากเกร็ดค่ะมีคนมาขอคืนแล้วมากกว่า 1,000 คนนะคะแต่ว่าแผ่นป้ายทะเบียนก็ยังไม่หมดทยอยเก็บมาส่งมายังโรงพักอย่างต่อเนื่องแถมยังมีป้ายทะเบียนป้ายประมูลด้วยนะคะราคาตั้งแต่ 5,000 ไปถึงหลักแสนโดยทางสภ.ปากเกร็ดให้ข้อมูลว่าหลังจากประชาชนนำป้ายทะเบียนที่ตกหล่นตามท้องถนนมาส่งให้ก็รวบรวมป้ายลงในเว็บของทางโรงพักก็มีคนมารับคืนไปแล้วนับพันแผ่นแต่ก็ยังมีตกค้างอยู่จำนวนมากค่ะก็แจ้งประชาชนอีกครั้งนะคะว่าใครที่ขับรถผ่านถนนศรีสมานถนนแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีติวานนท์ตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสภ.ปากเกร็ดหรือว่าทางเพจหมู่เด้งศรีสมานหรือว่าค้นหาทางระบบอินเทอร์เน็ตด้วยคำว่าป้ายทะเบียนหายเจ้าหน้าที่จะคอยอัปเดตข้อมูลให้ทุกวันค่ะหรือว่าจะมาตรวจสอบที่สภ.ปากเกร็ดได้ตั้งแต่11โมงถึง6โมงครึ่งของทุกวันนะคะเจ้าของรถเองก็ต้องเตรียมเอกสารมาแสดงความเป็นเจ้าของด้วยค่ะในวันมารับป้ายทะเบียนนะคะขณะที่ชาวนนทบุรีหลายคนค่ะตื่นตระหนกเพราะว่ามีอาคารพาณิชย์3ชั้น5คูหาอยู่รอบๆ ร้าวนะคะก็มีบริเวณเสาผนังอาคารชิ้นส่วนปูนกระเทาะหล่นลงมาค่ะซึ่งล่าสุดทางวิศวกรเข้าตรวจสอบแล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าดูจากสภาพแล้วไม่ถล่มอย่างแน่นอนตึกหลังนี้ค่ะอยู่ปากซอยเรวดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจและกู้ภัยก็ต้องเข้ากั้นพื้นที่พร้อมเร่งอพยพผู้อยู่อาศัยในอาคารออกไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องอุปกรณ์ตรวจระบุพิกัดแล้วก็ประเมินความเสียหายเชิงโครงสร้างผู้อยู่อาศัยในอาคารเล่านะคะว่ากำลังทำงานอยู่ในบ้านจู่ๆได้ยินเสียงการกระเทาะของเศษปูนร่วงลงมาก่อนแล้วก็มีเสียงดังโป๊ะแล้วก็มีรอยร้าวขยายไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ต้องออกมาจากพื้นที่ค่ะอีกคนนึงก็เล่านะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณอะไรไม่มีรอยร้าวไม่มีอาการสั่นทุกอย่างปกติค่ะเพราะว่าดูอยู่ทุกวันอยู่ที่นี่มา28ปีแล้วแต่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบค่ะหลังจากเกิดเหตุก็ย้ายออกมาเพราะกลัวว่าเสาจะพังถล่มลงมาทับคนที่สัญจรไปมาด้วยซึ่งต่อมาค่ะผู้อำนวยการการช่างเทศบาลนครนนทบุรีนางสาวจันจิราคันธสังก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะโดยพบว่าทางผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าโครงสร้างยังคงรับน้ำหนักได้ไม่สิ่งถล่มทันทีแต่ก็ยังจัดเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์อาการแตกร้าวทุก1ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะที่ทางกรรมการสภาวิศวกรรมดร.ชูเลอร์จิตเจือจุนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพบว่าตัวเสาของอาคารคูหาที่หัวเสาปูนซีเมนต์แตกร้าวจนเห็นเหล็กด้านในตัวอาคารจุดอื่นๆยังไม่พบรอยแตกร้าวใหม่ค่ะและพบว่าอีกหลังหนึ่งนะคะมีอาการซุดตัวเล็กน้อยทำให้เสาประตูม้วนด้านหลังตั้งไม่ได้ซึ่งก็ประสานไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้างนำเสาเหล็กขนาด8นิ้วมาค้ำยันเอาไว้แนะนำเจ้าของค่ะตัดเสาต้นเดิมออกสร้างเสาต้นใหม่แทนที่อยู่ในระดับเดียวกันและชี้แจงว่าเสาต้นที่เกิดระเบิดนั้นไม่ใช่เสาค้ำยันหลักแต่เกิดจากการเอียงตัวและทำให้น้ำหนักนั้นถ่ายเทไปกดทับ

0: จนทำให้เกิดการระเบิดของตัวปูนค่ะก็ต้องซ่อมกลับมาให้แข็งแรงส่วนประเด็นที่ว่าจะถล่มหรือไม่นะคะถือว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำมากค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
0: เสียงไม่ไหวเลยอ่ะ
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
0: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น้ำลดขยะผุดเป็นจำนวนมากครับหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมหนักบนถนนลาดพร้าวย่านบางกะปิเส้นทางขาออกก็พบว่าตั้งแต่บริเวณทางเข้าตลาดบางกะปิต่อเนื่องสี่แยกถนนนวมินทร์ตัดเสรีไทยมุ่งหน้าแยกนิด้าและก็บริเวณด้านหน้าทางเข้าชุมชนแฟลตคลองจันทร์บางกะปิตลอดทั้งเส้นทางครับยังคงพบเห็นกองขยะเป็นจำนวนมากที่ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนพ่อค้าแม่ค้านำมาวางทิ้งไว้บนฟุตบาทริมถนนเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะของสำนักงานเขตมาเก็บไปทิ้งที่บ่อขยะอ่อนนุชครับ
1: ขณะที่ไปดูที่เหตุการณ์ภาคใต้ค่ะเกิดเหตุโจรใต้นะคะเปิดแผนซุ่มยิงถึงหน้าบ้านตำรวจรือสอบตกเป็นเหยื่อขณะที่กำลังนั่งกินปิ้งย่างกับครอบครัวซึ่งมีลูกน้อยวัยเพียง9เดือนอยู่ด้วยค่ะโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดก็ไปตรวจสอบที่บ้านในบ้านปอเนาะนะคะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสจุดเกิดเหตุค่ะพบว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุ่มยิงดาบตำรวจธีรศักดิ์ตีรอดอายุ37ปีขณะที่ประจำจุดตรวจโต๊ะตาหยงและได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น3ทุ่มของเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาภายหลังจากการเกิดเหตุได้ปิดกั้นพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในช่วงเช้าเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ค่ะซึ่งดาบตำรวจธีรศักดิ์เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลมีบาดแผลถูกกระสุนไม่ทราบชนิดเฉี่ยวบริเวณคางด้านซ้าย1นัดมีร่องรอยคล้ายสะเก็ดของกระสุนปืนที่คอและหัวไหล่ขวาอีก1จุดล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะจากการไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นระเบียงยกพื้นชั้นเดียวด้านซ้ายมือของบ้านพักเจ้าหน้าที่ก็พบรอยเลือดจำนวนหนึ่งตกอยู่ที่บริเวณนั้นด้วยนะคะส่วนการตรวจสอบในจุดที่สองค่ะเป็นป่าสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามมีคลองขั้นกลางแล้วก็อยู่ห่างจากระเบียงบ้านจุดเกิดเหตุ70เมตรเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนพกขนาด 5.56 มิลลิเมตร2ปลอกด้วยกันพบรอยเท้าของคนร้ายเหยียบย่ำเป็นวงกว้างค่ะจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจธีรศักดิ์นั้นอยู่ในช่วงลาพักค่ะเป็นเวลา2วันก็ชวนภรรยามานั่งรับประทานอาหารปิ้งย่างกันที่ระเบียงบ้านพร้อมกันพ่อแม่กับลูกสาววัยเพียง9เดือนค่ะขณะที่ดาบตำรวจธีรศักดิ์กำลังอุ้มลูกสาววัย9เดือนอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดนะคะแล้วก็รู้สึกแสบที่ปลายคลางด้านซ้ายก่อนที่จะพบว่ามีเลือดออกค่ะแล้วก็พบว่ามีความผิดปกติที่คอกับหัวไหล่จึงได้พบว่าตัวเองถูกยิงขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงติดตามความเคลื่อนไหวสมาชิกกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นแผนปฏิบัติการที่กลุ่มคนร้ายนำมาใช้ลอบสังหารเจ้าหน้าที่กองกำลังโดยมีลักษณะสำคัญคือการดักซุ่มยิงจากระยะไกลเจ้าหน้าที่ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรูปแบบการซุ่มยิงถูกนำมาใช้ในพื้นที่ภาคใต้แล้วระยะหนึ่งค่ะที่ผ่านมาก็เคยมีเจ้าหน้าที่ถูกลอบโจมตีจนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลายรายค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลยกย่อง4ผู้โดยสารช่วยกันสยบนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงนักบินบนเที่ยวบินของฟลายดูไบวันเกิดวินาศกรรมซ้ำรอยอาวิทเกิดวินาศกรรมซ้ำรอยครับเหตุการณ์นายวันกลางอากาศครับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการกระทำอันกล้าหาญของผู้โดยสาร4คนบนเที่ยวบิน F/1073ของสายการบินฟลายดูไบสามารถยับยั้งเหตุวิทยากรรมทางอากาศครั้งใหญ่ที่เกือบซ้ำรอยเหตุวิทยากรรมกลุ่มสะดัดอากาศจี้เครื่องบิน4ลำพุ่งชนหลายจุดในสหรัฐทั้งตึกแฟลตวอร์เทรดเซ็นเตอร์เมื่อปี2544เดือนกันยายนหรือว่าเหตุการณ์นายวันนั่นแหละครับหลังนักบินผู้ช่วยก่อเหตุใช้มีดแทงนักบินชาวอินเดียเพื่อพยายามทำให้เครื่องบินตกเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่30กันยายน

0: นายนครับบนเที่ยวบินของฟลายดูไบซึ่งเดินทางจากนครรัฐดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE มุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลโดยมีผู้อยู่บนเครื่อง174คนนายเนทันยาฮูบอกว่านักบินผู้ช่วยรายนี้ถูกฝังแนวคิดอิสลามสุดโต่งและตั้งใจจะทำให้ทุกคนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำทางนี้จากข้อมูลของเว็บไซต์ข้อมูลเที่ยวบิน Flight Radar 24บอกว่าเครื่องบินครับได้ทิ้งดิ่งลดระดับลงมามากกว่า 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียเหตุระทึกขวัญถูกปิดฉากเมื่อสมิธมัตฉาเป็นนักบินชาวอินเดียครับซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกแทงเลือดอาบทั้งตัวสามารถปลดล็อกประตูห้องนักบินได้ก็ทำให้ผู้โดยสาร4คนพุ่งเข้าชาร์จสยบตัวนักบินผู้ช่วยได้ทันท่วงทีจากนั้นลูกเรือสำรองบนเครื่องครับได้เข้าควบคุมการบินนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานเมืองตาบูกในซาอุดิอาระเบียได้อย่างปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยรายนี้เป็นชาวโอมานและจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าเขาก่อเหตุโดยลำพังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสอบสวนเชิงลึกต่อไปด้านสมิธมัตฉานักบินชาวอินเดียของสายการบินฟลายดูไบได้พูดคุยผ่านระบบวิดีโอกับนายเนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียจากเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลใน UAE เขาเล่าทั้งน้ำตาครับว่าแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนล้มลงไปกองกับพื้นห้องนักบินแต่รับรู้ได้ทันทีว่าเครื่องบินกำลังทิ้งดิ่งลดระดับลงอย่างรวดเร็วจึงพยายามกัดฟันรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายคลานไปปลดล็อกประตูห้องนักบินจนผู้โดยสารและลูกเรือสามารถเข้าไปสยบตัวผู้ก่อเหตุได้สำเร็จครับ
1: รัฐเทนเนสซีค่ะเดินยาพลาดนักโทษประหารชีวิตไม่เสียชีวิตตอนนี้อาการสาหัสนะคะคริสตัลไพร์วัย50ปีเป็นนักโทษประหารชีวิตคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนเมื่อ31ปีก่อนค่ะตอนนี้อยู่ในภาวะหมดสติต้องใส่ท่อช่วยหายใจหลังจากที่รัฐเทนเนสซีประสบความล้มเหลวในการประหารชีวิตเธอด้วยการฉีดยาพิษชนิดเพนโทบาร์บิทอล2โดสเมื่อคืนวันพุธโดยทีมทนายได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเก็บหลักฐานจากเหตุการณ์ประหารผิดพลาดครั้งนี้ทั้งหมดโดยระบุว่าเธอมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตและบาดเจ็บรุนแรงที่แขนทั้งสองข้างหลังทีมประหารแทงเข็มเดินยาผิดพลาดจนเส้นเลือดแตกยาพิษไหลเข้าสู่ร่างกายผิดวิธีดังด้านผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตนักโทษตลอดปีนี้และให้การสอบสวนโดยด่วนค่ะหลังการประหารชีวิตนักโทษล้มเหลวเป็นคนที่2ของรัฐแล้วในปีนี้ค่ะ
0: เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเมินรับผิดเหตุกับดักระเบิดครับกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยบอกว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งตรงไปยังคาบสมุทรฝั่งตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากคิมโจยองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องขยันออกมารับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีกับดักระเบิดเกิดระเบิดขึ้นในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนจนทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัส2นายระหว่างการลาดตระเวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างหนักหน่วงในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้ครับเมื่อเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศประกาศล้มเลิกเป้าหมายการรวมชาติและระบุให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศครับ
1: แมวน้ำช้างโผล่หาดโซนใต้ของบราซิลค่ะแมวน้ำช้างเพศผู้ตัวหนึ่งว่ายน้ำมาเกยหาดกอนราโดทางโซนใต้ของนครริโอเดจาเนโรของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็สร้างความตื่นตกใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นอย่างมากโดยไลฟ์การ์ดประจำชายหาดปักธงสีม่วงเตือนผู้ลงเล่นน้ำถึงการปรากฏตัวของสัตว์ทะเลหายากชนิดนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นำแผงกั้นปิดบริเวณชายหาดไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้จัดกำลังเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมแมวน้ำช้างอย่างใกล้ชิดซึ่งทางท้องถิ่นเตือนประชาชนและผู้คนที่เดินทางไปดูให้เว้นระยะห่างเลี่ยงการสัมผัสตัวแมวน้ำช้างโดยตรงเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะ

0: สู่โลก
1: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mpod News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื
1: ่12:31 น.นะครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ท่านฟังอยู่กับผมสื่อพงษ์อุดรรัตน์แล้วก็พี่ณรงค์สุทธิรักสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับพี่วิกกิ้งสวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวนี้วันนี้อาจจะมีซาวด์เอฟเฟคนะแต่ฝนตกแล้วนะครับ ฝั่งเหนือของกรุงเทพแล้วก็ไม่ตกธรรมดานะครับฟ้าร้องได้ยินเสียงไหม
1: ได้ยินครับ
2: ฟ้าร้องเปรี้ยงๆนะครับ
1: นะครับ
2: ก็กลับมาอีกนะครับก็บอกว่าเดิมทีเดียวบอกว่าจะมาวันที่5ถึงวันที่10นะครับตุลาอันนี้ก็เข้าใจว่าคงจะเข้าใจว่ารถคงไม่ติดนะมาเร็ววันนี้เพิ่งวันที่3อีกมาแล้ว
1: ครับคือนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกับอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยน้ำก็เริ่มลดแล้วนะครับแต่ตอนนี้พอมีคำเตือนอีกนะครับว่าจะมีฝนนะครับมาตกในช่วงที่พี่ณรงค์บอกหลายคนก็วิตกกังวลนะครับแล้วก็ยังวาดหวังว่าพายุฝนที่จะตกในวันนี้เนี่ยคงจะไม่น่ามีผลกระทบกับการระบายน้ำที่หลายหน่วยงานพยายามเร่งทำกันอย่างเร่งรีบครับพี่ณรงค์ครับ
2: นั่นแหละสิจริงๆแล้วก็เปิดประตูระบายน้ำไม่ได้นะโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงกว่าคลองคลองที่มีอยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นวิธีการระบายก็คือจะต้องสูบออกใช่ไหมจะต้องสูบออกเท่านั้นนะครับก็สูบข้ามไปนะสูบข้ามประตูน้ำไปหรือประมาณนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะที่เกิดขึ้นแต่ว่าอีกหนึ่งภัยนะซึ่งไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกว่าเป็นภัยได้หรือไม่นะครับนั่นก็คือกรณีที่ AI มันหลุดออกมาจากห้องทดลองนะครับ AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์นี่แหละนะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหลุดออกมาจากห้องทดลองหรือหลุดออกมาจากแซนด์บ็อกซ์นะครับทีนี้ก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อจริงๆมันเกิดขึ้นมาพอสมควรแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะดังแบบเป็นเรื่องราวก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีเว็บไซต์ต่างประเทศเว็บหนึ่งชื่อ Axios นะครับ Axios เนี่ยเขาก็นำเรื่องราวไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่บอกว่า AI หลุดออกมาจากห้องทดลองหลุดออกมาจากแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมาเล่านะครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ประเด็นก็คือว่ามันไม่หลุดออกมาธรรมดานะครับก็คือมันหลุดออกมาแล้วก็ที่ได้ไปแฮกที่โน่นแฮกที่นี่แฮกที่นั่นนะแล้วก็ที่โดนเข้าไปก็คือผู้ใช้ AI นะครับที่ใช้GPT ใช้แชท GPT อะไรประมาณนี้นะครับก็ปรากฏภาพที่ส่งเข้าไปใน GPT เนี่ยมันถูกนะครับถูกนำถูก AI เนี่ยครับนำไปโพสต์ที่หนึ่งนะแล้วก็ปรากฏว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็ถูกแฮกเข้าไปแล้วก็เจ้า AI กลุ่มนึงเนี่ยนะครับมันพยายามเข้าไปแฮกเว็บไซต์รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาหลายคนก็บอกว่าถ้ามันเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นเนี่ยนะครับถ้า AI หลุดจากแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมนุษย์จะต้องรู้ทัน AI เหล่านี้อย่างไรครับพี่วิกกิ้งครับ
1: นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยมักเวลาเข้าไปดูเว็บไซต์มักที่จะเจอ AI ที่ปลอมแปลงภาพบางอย่างนะครับอันนั้นก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสแล้วนะครับแต่สิ่งที่พี่ณรงค์พูดเนี่ยโอ้โหยิ่งหนักนะครับแล้วก็น่าจะยิ่งผลกระทบกับกระบวนการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆถ้าเจอปรากฏการณ์ในลักษณะอย่างนี้ครับ
2: แล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าในล่าสุดในวัน2วันที่ผ่านมาก็มีข่าวนะครับมีข่าวเรื่องที่ว่าทางสหรัฐ

0: กาเนี่ยมีการบรรจุคนเหล็กหรือว่าโรบอทนะครับโรบอติกหรือว่านะครับฮิวแมนนอยด์เนี่ยเข้าไปอยู่ในกองทัพละนะมันก็ทำให้นึกถึงยิ่งทำให้นึกถึงหนังไซไฟของฮอลลีวูดอ่ะที่คนเหล็ก2029ปีนี้2500แล้วก็ปีนี้เนี่ยก็คือนะ2026ละแต่อีก3ปีแล้วประมาณนี้พี่วิกกิ้งนะตกลงแล้วเนี่ยมนุษย์จะลบกับคนเหล็กจริงหรือเปล่าเลยประมาณครับ
1: เอาละครับวิทยากรในช่วงแรกของรายการนะครับดร.ชัยวุฒิวิวัชชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และก็คอมพิวเตอร์แห่งชาติเข้ามาอยู่ในสายแล้วครับพี่ณรงค์ครับ
0: ครับนะก็เป็นพอนิกเทคนะครับของสวทช.นะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ชัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ครับวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องของ AI ที่หลุดออกมาจากแซนด์บ็อกซ์ครับอาจารย์ครับว่าจริงๆแล้วอาการแบบนี้เนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยอย่าไปกังวลเลยพี่ณรงค์เพราะว่ามันก็แบบมันจากในห้องทดลองอ่ะแล้วก็เป็นโมเดลทดลองเท่านั้นเองอะไรประมาณนี้แต่ว่าไอ้โมเดลทดลองที่ว่าเนี่ยมันไกลแล้วเนี่ยนะมันถึงขั้นแบบไปเอารูปใน GPT แล้วก็ไปโพสที่โน่นที่นี่ไปแฮกแล้วก็เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการในออสเตรเลียมีเรื่องแล้วแล้วก็พยายามที่จะไปเจาะนะครับหน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกาไอ้ตรงนี้นี่พัฒนาการวิพัฒนาการของ AI ณวันนี้เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์ครับ
2: ครับผมครับครับขอบคุณมากที่เชิญมานะครับก่อนอื่นเนี่ยผมพอดีเพิ่งหมดวาระผู้อำนวยการเน็กเทคสวทช.เมื่อวานสื่อนี้เองนะฮะ
0: ขอบคุณอาจารย์ครับ
2: เสร็จแล้วขออนุญาตใช้คำว่าอดีตนิดนึงนะ
0: ครับได้ครับ
2: ก็แต่ว่าเป็นคนที่คุกคีอยู่กับ AI เยอะอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามจะให้คำตอบที่ชัดเจนว่าเอ๊ะไอ้คำว่า AI หลุดไปแล้วก็ไปแฮกคนอื่นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะ
0: ครับอาจารย
2: ์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับAI ที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนทุกๆปีนะปีสุดท้ายเนี่ยเราว่ากันด้วย Agentic AI ใช่ไหมฮะAgentic AI นี่หมายความว่า AI ที่ไปรวบรวมข้อมูลไปดึงข้อมูลจากที่ต่างๆนานามาแล้วสามารถที่จะเอาไปบริหารจัดการต่อนะครับไปบริหารจัดการต่อแล้วก็เอาไปสั่งนู่นนี่นั่นทำงานได้นะครับอย่างนี้ก็คือเรียกว่า Agentic AI นะครับมันจะไม่เหมือนกับ AI ที่สมัยสัก2ปีก่อนที่เราแค่ถามตอบอย่างเดียวนะฮะครับอันนี้หลักๆ ก็คือว่าหมายความว่าจะเข้าไปล้วงเอาข้อมูลที่ต่างๆได้เนี่ยที่ต่างๆก็ต้องเปิดให้ข้อมูลนะครับต้องเปิดให้ข้อมูลนะครับในขณะเดียวกันถ้าจะไปคอนโทรลไปควบคุมหรือทำอะไรต่อได้ที่จะไปทำเนี่ยก็ต้องเปิดให้ควบคุมเหมือนกันนะฮะคราวนี้คำว่ามันเข้าไปมีผลกระทบหมายความว่ามันเริ่มเข้าไปถึงข้อมูลนะครับเข้าไปดึงข้อมูลหรือว่าเข้าไปคอนโทรลในสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไปทำนะครับซ
0: ึ่
2: งอันนี้ผมเรียนเลยนะว่ามันเป็นไปได้สูงมากอยู่แล้วเพราะว่าเราสั่ง AI นี่ครับบอกว่าให้ AI เนี่ยไปรวบรวมข้อมูลสิ่งเหล่านี้แล้วช่วยไปจัดการเรื่องนี้นะครับคราวนี้พอมันเข้าไปปุ๊บปรากฏว่ามันติดมันอาจจะติดพาสเวิร์ดติดนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับหรือว่าติดข้อกำหนดอะไรบางอย่างมันก็พยายามจะไปหาช่องอื่นถูกไหมครับแล้วถ้าเผอิญว่าไอ้คนที่ดูแลระบบนั้นอะเกิดสร้างช่องว่างเอาไว้นะครับช่องว่างที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเอามันเจอนะฮะมันเจอมันก็เข้าไปทำงานตรงนั้นครับ
0: คือเหตุผลก็คือว่ามนุษย์นี่แหละเป็นคนตั้งโจทย์ให้ AI เหมือนอย่างที่อาจารย์ได้กรุณาแต่ยกตัวอย่างว่าอ้าว AI ไปทำตรงโน้นไปเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ได้เลยประมาณนี้ทีนี้พอไปตั้งโจทย์ให้แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังพยายามทำให้สำเร็จถูกไหมครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นมันจะทำทุกวิถีทางครับอาจารย
2: ์อันนี้ความเก่งของมันก็คือว่ามันก็ละเอียดอ่อนเนี่ยฮะมันสามารถที่จะนั่งดูทั้งวี่ทั้งวันทุกวินาทีเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นไอ้เว็บไซต์สมมติ

0: ี้ยค่ะมันคือความยากตรงนี้ค่ะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเลี้ยงหรือว่าปลูกด้วยความแบบใส่ใจและเอาใจใส่มันจริงๆใช่ไหมคะ
0: ต้องรู้หลักการต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าเรา

0: ถามว่ามันคือมันปลูกง่ายกว่าพืชชนิดอื่นแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีโรคไม่มีแมลงที่มาแบบเขาเรียกมารบกวนผัมอะนะคะแต่ว่ามันต้องรู้หลักการว่าปลูกยังไงหรือว่าเลี้ยงยังไงให้มันให้มันได้ความเสถียรนะคะ
1: แล้วเราทำยังไงคะเรามีที่สำหรับมันโดยเฉพาะเลยไหมเราเข้าเอานวัตกรรมอะไรไปช่วยใช้ในการดูแล
0: อันนี้เป็นงานวิจัยโดยตรงของมทส.นะคะที่เขาพยายามวิจัยว่าเลี้ยงยังไงให้โปรตีนเสถียรเลี้ยงยังไงให้ไม่ปนเปื้อนโลหะหนักเลี้ยงยังไงให้เชื้อก่อโรคไม่เติบโตขึ้นนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมของมทส.เลยนะคะเขาทำวิจัยมาตั้งแต่ปี56เนาะไม่ใช่วิจัยเพียงแค่ว่ามีสารอาหารอะไรไม่ใช่เขาทำงานวิจัยด้านของการเลี้ยงแล้วเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมด้วยนะคะหมายความว่าจากเดิมทีเนี่ยเขาวิจัยว่าเลี้ยงยังไงให้มันได้โปรตีนสูงใช่ไหมคะทีนี้พอต่อมาเนี่ยเขาก็จะมาวิจัยเรื่องของว่าทำยังไงให้ปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมได้เพราะว่าในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยคือปริมาณต้องเยอะใช่ไหมคะต้องขยายได้เร็วปริมาณที่เยอะแล้วก็เลี้ยงในบ่อแบบไหนที่จะควบคุมได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นนวัตกรรมของมทส.เลยว่าทำยังไงให้สมมติเขามีการหมุนเวียนน้ำใช่ไหมคะเพื่อให้ผัมอ่ะมีการเคลื่อนที่น้ำ20เซน30เซนต่างกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ใช่ไหมคะใช้ยังไงที่จะให้โปรตีนที่สูงให้ธาตุเหล็กที่สูงให้ B12 หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาจะมีนวัตกรรมของเขาค่ะ
1: แสดงว่ามันสามารถไปปลูกได้ทุกที่ทุกจังหวัดอย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่ค่ะใช่ยกเว้นนะคะยกเว้นที่มีอากาศคือผัมอาจจะไม่ชอบอากาศหนาวหรือว่าแบบอย่างเช่นยุโรปหรืออะไรเงี้ยที่มีหิมะมีอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือเขาจะชะลอการเติบโตเลยคือหมายถึงก็จะลงไปนอนใต้บ่อทำให้เราเก็บเขาไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยอย่างเช่นภาคเหนืออย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติอากาศหนาวจัดใช่ไหมคะเขาก็จะมีการแบบไม่ขยายตัวแต่ไม่ตายนะคะผัมจะตายค่อนข้างยากนิดนึงถ้าเกิดสมมติเราแบบไม่ได้ไปใช้ยาฆ่าแมลงหรือไปปล่อยให้น้ำเน่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ตายง่ายๆค่ะ
1: ทีนี้เราเอาตัวอย่างที่บอกมีตัววิจัยแล้วมีเรื่องของผลวิจัยต่างๆแล้วเอาตัวผัมของเราเนี่ยมาใช้ในแบรนด์ที่เรามีอยู่ยังไงบ้างอะคะ
0: อย่างนี้ค่ะคือเนื่องจากพี่ไก่เป็นครีเอทีฟเนาะเวลาพี่ไก่ดีไซน์ว่าเอ๊ะผัมเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างก็จะต้องมาคิดก่อนว่าสมมติถ้าเราจะทำอาหารเป็นเบเกอรี่นะคะเป็นเบเกอรี่เราต้องออกแบบให้ผัมอะมีเท็กเจอร์ยังไงมีกลิ่นอย่างไรมีความละเอียดแบบไหนแล้วก็สีมันจะต้องเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นอันนี้คือการออกแบบตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือตั้งแต่ฟาร์มใช่ไหมคะว่าถ้าเราเลี้ยงให้คลอโรฟิลล์มันสูงมันจะมีสีที่สดเราจะอบด้วยกระบวนการแบบไหนที่ทำให้โครงสีที่มันสวยเหมือนมัทฉะนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการบดยังไงให้คุณค่าทางโภชนาการยังอยู่แล้วก็มีความหอมฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้เป็นการออกแบบตั้งแต่แรกเพราะนั้นอย่างของพี่ไก่เองอ่ะพี่ไก่ก็จะดีไซน์มีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะคะไอ้4รูปแบบนะคะรูปแบบที่1เลยคือพี่ไก่ขายสดเนี่ยคือพี่ไก่ขายเข้าสู่ห้างสรรพสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีวินล่าแล้วก็กัวเดนเพลสนะคะร้านที่2ก็คือจะเป็นเกรดที่เป็นเค้าเรียกว่าเกรดเบเวอเรจก็คือพี่เอาไปอบเป็นผัมอบแห้งนะคะผัมอบแห้งแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดเหมือนมัทฉะนะคะเขาเรียกว่าเกรดที่เป็นเกรดเบเวอเรจเลยคือดื่มไปแล้วเนี่ยจะไม่มีอาการแบบตากคอนะคะแล้วก็เกรดที่สองก็คือเกรดคูลิน่าของพี่ไก่นะคะของพี่ไก่อ่ะเกรดคูลิน่าไว้สำหรับทำพวกเบเกอรี่ขนมส่วนประกอบของอาหารไม่ว่าจะเป็นเส้นเป็นอะไรนะแผ่นสาหร่ายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะไปเป็นเขาเรียกส่วนผสมของอาหารได้หมดเลยแล้วสุดท้ายเลยก็คือฟีจ้านะคะฟีจ้านี่ก็คือเราเอาไว้สำหรับเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์นึงซึ่งเราอะค่ะทำการวิจัยเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงที่ทำจากไข่ผัมแล้วนะคะค่ะ
1: ทีนี้ตอนที่เอาไข่ผัมมาทำคล้ายๆมัทฉะเนี่ยตัวผัมเองเนี่ยมันมีกลิ่นไหมคะ
0: อย่างนี้ค่ะคือหลายคนต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่จะสัมผัสเรื่องของผัมเนี่ยว่ามันมีกลิ่นคาวใช่ไหมคะมันมีกลิ่นคาวมันมีความเหม็นเขียวอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นอดีตไปแล้วในสมัยก่อนเนี่ยคือ เทคโนโลยีของการเลี้ยงมันไม่ใช่มันคือเก็บจากธรรมชาติคือมันเกิดจากธรรมชาติใช่ไหมคะสมัยก่อนน้ำสะอาดมากเพราะนั้นถังมันจะอยู่ในน้ำสะอาดเพราะนั้นเขาเก็บมาเนี่ยมันก็ยังมีความคาวเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของจุลินทรีย์ในน้ำที่ควบคุมไม่ได้หรือแม้กระทั่งโคลนที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะ

0: ีความอันนี้แต่ว่าปัจจุบันพอเรามาเลี้ยงในนวัตกรรมของมทส.แล้วเนี่ยผำแทบไม่มีกลิ่นเลยต้องเรียกว่าตั้งแต่สดนะคะไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นอะไรทั้งนั้นพอเราเอามาอบด้วยระบบที่ทำให้มันเกิดเขาเรียกอะไรนะอุณหภูมิที่พอเหมาะมันก็เลยเกิดความหอมฟุ้งขึ้นมาแล้วก็ไปบดพอไปบดใช่ไหมคะมันรักษาคุณค่าของสีกลิ่นเอาไว้ได้เนี่ยก็ทำให้ผำของเราอะค่ะผำฉากของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมฟุ้งนะคะบางคนบอกว่าเหมือนพอเขาสัมผัสรสของมันแล้วเนี่ยเหมือนมัตตี้บางคนก็จะแบบว่าเอ้ยกลิ่นมันเหมือนแบบฟอร์ลหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผำไม่มีรสนะคะจะมีแค่ความนัวค่ะไม่มีกลิ่นคาวค่ะเพราะนั้นอันนี้คือเป็นผำยุคใหม่แล้วไม่ใช่ผำสมัยก่อนค่ะ
1: ค่ะและในส่วนของแบรนด์คลีนเองเนี่ยค่ะคือมีอะไรบ้างถ้าบอกว่าผลิตภัณฑ์ของตัวแบรนด์เองค่ะมีอะไรบ้างตอนนี้
0: คือตอนนี้ของพี่ไก่อะค่ะมีจริงๆพี่ไก่เน้นก็คือ B2B นะคะหมายถึงเน้นขายส่งนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเรียกอะไรนะพี่อ่ะมีกลยุทธ์ที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงผำได้พี่ก็เลยมาทำผำฉะค่ะผำฉะเป็นผำฉะนะคะก็คือเป็นเครื่องดื่มนะคะที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยจะชอบทานชอบดื่มเช่นกาแฟมัทฉะชานมอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเขามากินผำฉะเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้คือ1ไม่มีคาเฟอีน2คือได้โปรตีนนะคะ3ก็คือมีไฟเบอร์4ก็คือมีธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในตัวของเขาแต่เขาสามารถไปเป็นผำลาเต้ผำโคโค่ที่ฮิตหรือว่าผำผสมกับน้ำผลไม้หรือว่าจะไปแบบมีท็อปปิ้งที่เป็นไข่มุกหรืออะไรก็แล้วคือสามารถทำได้หมดเลยค่ะ
1: ค่ะเป็นเครื่องดื่มอะไรก็ได้เลยแล้วแต่เราจะกระทำ
0: ใช่แล้วแต่เราจะแม้กระทั่งผสมโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตเนี่ยค่ะมันก็ผสมได้หมดเลยค่ะทำเจลาโต้ก็ได้นะคะเจลาโต้เนี่ยเนียนเลยแล้วก็ไม่ขมมันไม่ขมไม่เฟื่อนเพราะนั้นเวลาเรากินเจลาโต้ที่แบบผสมจากผำ นะคะมันจะมีความละมุนมีความอูมามิเข้ามานะคะ
1: โอ้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แบบน่าสนใจมันไม่ได้มีคาเฟอีนมันดีตรงนี้ค่ะเนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่าไปกินพวกกาแฟชามันจะมีตัวคาเฟอีนที่มันแบบมันก็จะไปเข้าไปสะสมในตัวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่บางคนแพ้ค่ะบางคนตอนนี้คือปัจจุบันเท่าที่พี่ไก่ทราบอ่ะไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะคะพอเราอายุมากขึ้นอ่ะเราแพ้คาเฟอีนบางคนแบบกินไม่ได้เลยกินกาแฟไม่ได้เลยใจสั่นหรือว่าแบบมีอาการแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: แล้วตอนนี้เองมีการขยายจากทำเป็นผงขายคือทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายตอนนี้มาเปิดคาเฟ่ด้วยเหรอพี่ไก
0: ่ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือว่าด้วยความที่เหมือนที่พี่ไก่บอกค่ะว่ามันต้องมีกลยุทธ์เนาะในการทำให้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าถึงผำได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดพี่ไก่เริ่มจากการทำออกอีเวนต์ก่อนนะออกอีเวนต์แล้วก็ทดสอบตลาดว่าเอ้ยเขาเปิดใจได้มากขึ้นปรากฏว่าเปิดใจมากขึ้นทั้งวัยรุ่นผู้สูงอายุนะคะคนทำงานหรือแม้กระทั่งคอกาแฟนะคะเขาก็เปิดใจที่รับผำมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ก็จะเกิดคำถามว่าแล้วจะหากินได้ที่ไหนเพราะบางคนไม่มีเวลาชงใช่ไหมคะพี่ไก่ก็เลยเอาอย่างนี้ละกันพี่ไก่ก็เลยขอเปิดสาขาแรกก่อนที่เอ็มไดรัชดาค่ะวันที่10เดือน10เนี่ยค่ะที่พี่ไก่กำลังจะเซตร้านนะคะเพื่อให้เครื่องดื่มพวกนี้ค่ะมีตั้งแต่ตอนเช้านะคะเครื่องดื่มอุ่นก็มีค่ะพี่ไก่มีสูตรที่เป็นนมโอ๊ตผสมข้าวโอ๊ตแล้วก็มีเมล็ดเจียเป็นอุ่นๆเวลาบางคนแบบอยากจะทานอะไรอุ่นๆใช่ไหมคะก็สามารถทานได้หรือสั่งน้องใส่น้ำเต้าหู้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเมนูประเภทแบบร้อนเย็นนะคะช้อปปิ้งมีหมดเลยมีเมนูค่อนข้างที่จะเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อะค่ะ
1: อย่างที่บอกแหละว่าพอไปออกบูธแล้วมีผู้คนสนใจมากขึ้นนะ
0: คะ
1: แล้วมีใครเขาเข้ามาแบบถามไหมคะว่าถ้าเกิดเขาอยากจะทำเลี้ยงเองบ้างปลูกเองบ้างพี่ไก่มีคำแนะนำไหมคะ
0: อ๋อเยอะค่ะคือมีคนที่สนใจที่จะเลี้ยงอะเยอะนะคะแต่ว่าพี่ไก่ก็ต้องบอกต้องให้ข้อมูลจริงนะคะว่าการจะขายผำมหามันเป็นพืชชนิดใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีตลาดในการที่จะขายไม่ใช่ว่าเอ้ยเลี้ยงตามกระแสเลี้ยงแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อคือเขาไปขายที่ใครหรือแปรรูปเป็นอะไรเขาต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะพี่ไก่ก็จะให้ความรู้เรื่องนี้เป็นหลักเลยว่าเลี้ยงได้นะแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าขายใครแล้วหลังจากนั้นพี่ถึงจะแนะนำให้

0: ไปอบรมกับมทส.เพราะว่าพี่พอดีเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นเนาะแล้วก็การพิสูจน์เรื่องของนวัตกรรมการเลี้ยงเนี่ยคือที่คิดว่ามทส.นะตอนนี้เนี่ยคือเป็นหน่วยงานที่พี่ไว้ใจที่สุดในการที่จะถ่ายทอดนวัตกรรมอะค่ะ
1: ก็คือเราจะไปเรียนให้แบบไปเรียนรู้ก่อนนะทำความเข้าใจทำความรู้จักผัมก่อนคือเราตัวเราเองเราต้องเข้าใจก่อนว่าผัมมันเป็นยังไงม
0: ัน
1: เหมาะอะไรแบบไหนยังไงแล้วเราถึงจะค่อยกลับมาปรับในส่วนของสิ่งที่เราอยากจะทำ
0: ใช่และตัวเขาด้วยค่ะหมายถึงว่าเขาต้องอดทนมากพอเพราะว่าเอาตรงๆเนาะการทำสิ่งใหม่เนี่ยแผลข้างหลังมันจะเยอะกว่าคนที่ตามมาถูกไหมคะเพราะนั้นเขาอดทนได้ไหมที่จะทำให้สิ่งใหม่นี้ค่ะมันติดตลาดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะไม่ใช่แค่เรื่องสายป่านแต่หมายถึงมันคือความอดทนในการทำให้คนรู้จักเหมือนที่พี่ไก่ทำเนี่ยคือพี่ไก่ทำมา3ปีมีรายได้จริงๆแค่ปีเดียวนะคะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ2ปีก่อนหน้านั้นนะคะเราเป็นช่วงศึกษาทดลองเปิดตลาดทดสอบทุกอย่างคือแบบทั้งใช้เงินแล้วไม่ใช้เงินใช้เวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปค่ะ
1: 2ปีที่บอกว่าอยู่กับการแบบเนี่ยทำแบบเนี้ยทำให้คนรู้จักปูพื้น
0: ค่ะ
1: เคยมีแบบบางช่วงเวลาบ้างไหมคะว่าโอ๊ยทำมันยากขนาดนี้ฉันแบบไม่ทำแล้วไปทำอย่างอื่นง่ายดีกว่า
0: มีช่วงแรกๆเนี่ยคือลังเลมากลังเลว่ามันจะไปได้จริงไหมวะอะไรเงี้ยแต่ทีนี้สิ่งที่พี่ไก่คือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่แบบจะมีทั้งคำถามในมุมลบกับคำถามในมุมบวกเนาะว่าถ้าณวันนี้เนี่ยสมมติถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยมันไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะมันไม่ดีจริงหรือมันไม่ใช่แบบนั้นเราก็จะเอาคำถามเนี้ยค่ะไปคุยกับอาจารย์ว่ามีใครที่ทำวิจัยว่ามันมีแบบ B12 จริงหรือเปล่าหรือมีธาตุเหล็กเหมือนอย่างที่เราต้องการจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่พี่ไก่ต้องหาคำตอบในคำถามที่เป็นเชิงลบพอเราได้คำตอบนั้นมามันทำให้เราตอกย้ำความมั่นใจว่ามันดีจริงพอมันดีจริงเนี่ยมันจะทำให้เราอะค่ะมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนมันออกไปแม้ว่าใน2ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะเมื่อ2ปีแรกเนี่ยเราไม่มีรายได้แต่พอมันพอเข้าประมาณเข้าปีที่2ใช่มั้ยคะเข้าจะเริ่มเข้าปีที่3อ่ะค่ะเราก็เริ่มมีรายได้จากการส่งห้างสรรพสินค้ามันเลยทําให้เรารู้ว่าการทําธุรกิจอะค่ะมันเหมือนกันทุกตัวเนาะเหมือนกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นว่ามันต้องใช้ความอดทนใช้การรอคอยความสำเร็จให้ได้แล้วระหว่างที่รอคอยคุณก็ต้องหาคำตอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่เนี่ยมันมาถูกทางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วางต่อไปไหมคะว่าเอาล่ะพอหลังจากที่เรามีการปลูกการเลี้ยงแล้วพี่ไก่ทำที่ไหนนะคะที่ตัวปลูกตัวเลี้ยงมัน
0: ที่โคราชค่ะ
1: ที่โคราชแล้วพอเรามาเปิดคาเฟ่ที่กรุงเทพเนี่ยวางอนาคตของตัวผับของเราต่อไปยังไงไหมคะ
0: อ๋อวางค่ะก็คือพี่ไก่มี2ส่วนเนาะส่วนที่1ก็คือในประเทศก่อนในประเทศเนี่ยคือพี่ไก่กะว่าถ้าเกิดสมมติเราสามารถวางระบบได้เหมือนแบบเหมือนร้านคาเฟ่ที่เขามีระบบการวางที่แม่นนะคะหมายถึงว่า SOP ที่ดีอะไรเงี้ยพี่ก็กะว่าพี่อยากขยายประมาณสัก 3-4 สาขาแล้วเอาระบบนี้นะคะเข้าไปเปิดที่โตเกียวเนื่องจากว่าที่โตเกียวเนี่ยก็คือมันเรามีพาร์ทเนอร์เนาะเป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นชอบมากเพราะว่าเขาอ่ะบอกว่ามันกินแล้วมันเหมือนมัทฉะแต่มันดีตรงที่ไม่มีคาเฟอีนอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบมากเขากินทุกเช้าเลยพี่ไก่ส่งตัวอย่างของผัมมาหาผัมชาไปให้เขาเขากินทุกเช้าเลย
1: เขาเคยมากินที่ไหนอะเนี่ยเขาเคยมากิน
0: ที่ประเทศไทยใช่คือเหมือนว่าตอนที่เขามาหาพี่ไก่อะค่ะพี่ไก่ก็ชงให้เขาดื่มเน
1: า
0: ะเขาก็ชอบพอเขาชอบเสร็จปุ๊บเขาก็วิดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เขาทำธุรกิจใช่ไหมคะเขาบอกว่าเอางี้ถ้าเกิดสมมติว่าสาขาที่ประเทศไทยอ่ะมันอยู่ตัวเข้าระบบเราไปเปิดที่โตเกียวกันเพราะว่าเขาเองเขาก็มีฐานลูกค้าหรือว่ามีออฟฟิศมีตึกอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่โตเกียวอยู่แล้วค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะ
0: เราต้องการผักไปที่ต่างประเทศ
1: วางระยะเวลาไหมคะว่าหลังจากเราเปิดสาขาแรกแล้วเราจะประเมินอะไรแบบไหนยังไงแล้วต่อไปอีก 3-4 สาขาเนี่ยค่ะ
0: พี่ต้องบอกว่าไงพี่เป็นคนที่ตามสถานการณ์เนาะคือทำเต็มที่แต่ว่าจะไม่ได้คาดหวังว่าเอ้ยต้องภายใน1ปีหรือ2ปีคือมันมีแผนแหละแต่ว่าเราต้องขอดูสาขาแรกก่อนว่าการตอบรับของผู้บริโภคขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามพี่ไก่เนาะมันก็ต้องให้เรียนรู้กับ ผู้คนก่อนเนาะคน

0: ไทยเราเองเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่ามันจะมีเขาเรียกมีแฟชั่นของเครื่องดื่มเนี่ยมาเรื่อยๆเนาะมีสูตรนู้นสูตรนี้มีชามีจากต่างประเทศอะไรต่างๆให้เลือกค่อนข้างเยอะแต่นี้ทำยังไงที่พี่ไก่อ่ะจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาหรือว่าเพิ่มให้เขาอ่ะมาดื่มผันชาเนี่ยให้เป็นแก้วแรกหรืออย่างน้อยแบบอาทิตย์นึงหรืออาทิตย์นึงประมาณสัก2แก้วหรือ3แก้วเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองอ่ะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับโปรตีนที่เป็นโปรตีนจากพืชนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่ไก่แบบคาดหวังว่าในประเทศเราจะทำแบบนี้แล้วก็พี่มีอีกเป้านึงค่ะของในประเทศเรานะคะก็คือว่าพี่ไก่อยากให้ร้านคาเฟ่ในประเทศไทยนะคะไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะพี่ไก่หวังไว้ว่าประมาณสักสมมติ 1,000 แห่งจิบผำฉาไปเป็นเมนูในร้านของเขาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านะคะอันนี้คือเป้าหมายที่พี่ไก่วางไว้ว่าพี่ไก่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ณวันนี้นะคะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราอะค่ะการส่งออกพืชผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเจอปัญหาเรื่องของการกดราคาเรื่องของล้นเกินไปแข่งกับตลาดโลกใช่ไหมคะแต่ในวันนี้เนี่ยผำฉาของเราอะค่ะของประเทศไทยเราอะต้องบอกว่ามันต้องจากประเทศไทยแล้วไปประเทศคนอื่นเขาซึ่งตอนนี้เราผลิตอยู่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีเลยล่ะค่ะเขาเรียกว่าบูเฟียโกโบซาค่ะ
1: ทีนี้แผนเรื่องของการตลาดที่ทำให้คนไทยเองได้รู้จักผำฉะของเราเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะพี่ไก่วางการประชาสัมพันธ์การขยายตลาดยังไงผ่านช่องทางอย่างหลายคนก็จะมีโซเชียลมีเดียเนาะหรือแม้กระทั่งแบบทางแบบบางคนก็บอกเอาปากต่อปากกันไปทั้งส่วนของพี่ไก่เองนิ่มวางว่ายังไงคะ
0: ทั้งทุกช่องทางค่ะพี่ไก่แบบพยายามที่สุดก็คือพี่ไก่พยายามลงออกบูธเองนะคะทำอีเวนต์เองเพื่ออะไรเพื่อไปอธิบายลูกค้าค่ะ
1: ค
0: ือบางคนทำไมเราต้องไปทำเองคือเราต้องไปทำเองเพราะว่าความรู้ทั้งหมดตลอด3ปีที่ผ่านมามันอยู่ในหัวเรามันอยู่ในคำพูดของเราแล้วเราค่อยถ่ายทอดกับลูกน้องในการต่อได้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับที่เวลาที่พี่ไปคุยกับลูกค้าค่ะลูกค้าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดค่อนข้างเยอะหรือบางคนอินเลยนะอินอย่างคุณแม่เนี่ยบางทีซื้อผำพี่ไปใช่ไหมคะเอาไปให้ลูกทานดีใจมากว่าลูกทานผักได้คือหมายถึงทานผำได้ก็เท่ากับทานผักได้ใช่ไหมคะเขาก็จะโทรมาเล่าให้หมายถึงไลน์มาเล่าให้พี่ไก่ฟังว่าเนี่ยให้ลูกกินแล้วแบบรู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่พี่ไก่แบบทั้งปากต่อปากทั้งการทำให้ได้สัมผัสจริงๆทั้งโซเชียลมีเดียนะคะทั้งแบบการออกอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยคือพี่ไก่ทำทุกช่องทางเพื่อทำให้ผำฉะของไทยเราอะค่ะให้คนไทยได้กินให้แบบกว้างขวางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฝั่งนี้สุดท้ายค่ะพี่ไก่อยากให้ฝากนะกันว่าถ้าใครเขาอยากจะลองชิมดูบ้างสามารถติดต่อไปได้ที่ไหนยังไงไปแบบหาซื้อได้ที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่ไก
0: ่อ๋อพี่ไก่รบกวนว่าสั่งที่เพจได้เลยค่ะที่เพจชื่อว่า Green Wolfie นะคะ KRWEN แล้วก็ Wolfie WOLFIA ค่ะ
1: ก็คลีนวูฟเฟียได้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามว่าหลังวันที่10ตุลาจะมีร้านคาเฟ่นะที
0: ่
1: ไหน
0: คะ
1: พี่ไก
0: ่M9 รัชดานะคะสี่แยกห้วยขวางค่ะสามารถที่จะหาในแมปได้เลยค่ะ M9 รัชดาค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะมีโอกาสคงได้แวะไปทั้งคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวจะไปลองเข้าไปใน Facebook ของคลีนวูฟเฟีย
0: เลยค่ะ
1: ได้ขอบคุณพี่ไก่นะคะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะใครที่อยากลองชิมผำฉานะคะลองไปหาชิมกันได้เลยนะคะที่ Facebook ของ Clean Wolfia วันนี้อลิสราทีมงานไปละค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thinking Connect เป็นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้อง

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์คาสนามมวยอ้อมน้อยข้อหาฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยตำรวจไซเบอร์นำหมายจับของศาลอาญาเข้าจับกุมนายอัจฉริยะเรืองรัตน

0: นพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมภายในสนามมวยอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นมีรายงานว่านายอัจฉริยะถูกศาลอาญาออกหมายจับในหลายข้อหาประกอบด้วยฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันชกมวยนอกจากนี้ยังมีข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยพฤติการของนายอัจฉริยะใช้ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมขอรับบริจาคเงินเรียรายเงินและหลังได้รับเงินบริจาคกลับนำเงินที่ได้ไปเล่นพนันมวยซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการเรียรายจากประชาชนไปเล่นพนันมวยปีละกว่า100ล้านบาทอย่างไรก็ตามหลังจับกุมตำรวจไซเบอร์ได้ควบคุมตัวนายอัจฉริยะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สภ.กระทุ่มแบนก่อนควบคุมตัวเข้ากองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีศูนย์ราชการอาคารบีชัชชาติกราบขอโทษประชาชนแทนเจ้าหน้าที่หลังมีชาวบ้านถูกดุลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินเยียวยาไม่เป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจนร้องไห้ว่าได้มีการกำชับไปแล้วว่าไม่ให้เกิดขึ้นอีกและต้องขอกราบขอโทษประชาชนหากมีอะไรที่ทำไม่ดีเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลและพฤติกรรมพร้อมย้ำว่าได้กำชับไปแล้วว่าต้องช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดส่วนปัญหาเอกสารที่จะต้องมีการกรอกรายละเอียดที่ค่อนข้างมากต้องมีคนช่วยโดยจะใช้ประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงและเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือซึ่งแนวคิดจะทำเป็นออนไลน์ให้มากที่สุดแต่ยอมรับว่ามีผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่ถนัดออนไลน์จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยส่วนสถานการณ์น้ำในเขตลาดกระบังขณะนี้มีเครื่องสูบน้ำ16เครื่องโดยเริ่มสูบเมื่อวานนี้และวันนี้ลดลงประมาณ10เซนติเมตรส่วนปริมาณฝนที่จะลงมาเติมระหว่าง 4-10 ตุลาคมไม่มีผลเพราะฝนจะตกประมาณ30มิลลิเมตรตกเป็นหย่อมๆไม่ใช่ทั้งวันขณะที่การถูกโจมตีเรื่องแก้มลิงนายชัชชาติกล่าวว่าต้องชี้แจงแก้มลิงมีการศึกษาชัดเจนมีข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมต่างๆคิดว่าสามารถชี้แจงได้ตอนแรกยอมรับว่าไม่สบายใจเพราะนำไปโยงกับโครงการพระราชดำริซึ่งความจริงไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นโครงการที่กทม.คิดขึ้นมา6โครงการใหญ่หลังน้ำท่วมใหญ่แต่ตอนหลังยกเลิกไป4โครงการเพราะอาจคิดไม่ละเอียดแต่เมื่อพิจารณาแล้วอาจมีวิธีการอื่นที่อาจจะเหมาะสมมากกว่าในหลักวิชาการแต่ต้องไปอ่านในเนื้อหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียWhat?

0: MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทสุราษฎร์ธานี
1: ตื่นน่าจะฮอดนินกาแฟซอง3 in 1ที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนินกาแฟซอง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมแคบ
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 0

0: 01ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดี่ยวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทสุราษฎร์ธานีเยาวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อนใครพูดคุยกันแบบสไตล์เป็นกันเองฟังเพลินจำเริญใจขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้อย่าพลาดนะเยาวรุ่น

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆหนูๆเข้าสู่รายการ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
0: ค่ะวันนี้พบกันกับช่วงเวลาออกอากาศใหม่นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทุกวันเสาร์เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังค่ะจุใจกันไปเลยตลอด1ชั่วโมงนะคะและสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นการออกอากาศในช่วงเวลาใหม่เทปแรกค่ะอยู่กับเรา2คนพี่กระเพราค่ะ
1: น้องสายหมอค่ะ
0: จากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะออกอากาศส่งสัญญาณกระจายเสียงครอบคลุมทั่วภาคใต้ค่ะสำหรับรายการดีๆแบบนี้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะทักทายถึงคุณผู้ฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆหนูๆด้วยนะคะน้องหมอกขาเอ๊ะตุลาคมเนี่ยถือว่าเป็นช่วงปิดเทอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: น้องๆหลายคน
1: ปิดเทอมเลย
0: ใช่นะคะเอ๊ะไม่รู้ว่ากำลังเล่นเกม หรือว่ากำลังไปเที่ยวอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้พี่กระเพรากับน้องสายหมอกค่ะมีข่าวสารดีๆเรื่องราวดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆนะคะมาฝากกันตลอดทั้ง1ชั่วโมงด้วยยังไงก็ฝากติดตามรายการกันด้วยนะคะช่วงแรกเราแนะนำกันก่อนดีกว่านะคะน้องหมอก
1: ได้เลยค
0: ่ะสำหรับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วง
1: 3ช่วงด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วงแรกนะคะเรามาเจอกันในช่วง C update ค่ะ C update คือ C อะไรนะคะบางคนกำลังงงอยู่ C update ที่เราใช้คำในการเล่นคำก็คือเป็นน้องๆที่อยู่ใน Gen C หรือว่าGeneration นะคะใน Gen C นั่นเองค่ะ
0: ค่ะในช่วงที่หนึ่งเราก็จะหยิบกิจกรรมต่างๆนะคะข่าวสารที่เกี่ยวกับน้องๆวัยรุ่นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือน้องๆ Gen C หรืออาจจะเป็นช่วงวัยเด็กก็ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีที่ไหนมีกิจกรรมอะไรดีๆกันบ้างก็จะมาบอกเล่าสู่กันฟังซึ่งเราจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเนา
1: ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะแต่ข่าวสารในสุราษฎร์ธานีนะคะก
1: ็
0: จะเป็นข่าวสารของแต่ละจังหวัดเนี่ยมาอัปเดตให้ทราบกันว่ามีที่ไหนอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะส่วนช่วงที่2ของเรา
1: ช่วงที่2นะคะเป็นช่วงของ Listen to See ค่ะ Listen to See เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเสียงของวัยรุ่นนะคะที่อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนได้ยินได้ฟังกันค่ะ
0: ค่ะก็อาจจะมีการสัมภาษณ์เด็กเก่งเยาวชนคนเก่งของแต่ละพื้นที่กันบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นการหยิบเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งที่ไปคว้ารางวัลหรือไปทำอะไรที่เป็นสิ่งสร้างสรรค์ดีๆมานำเสนอมาเล่าสู่กันฟังกันในช่วงที่2ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและช่วงสุดท้ายของเรานะคะช่วงนี้ต้องติดตามให้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังช่วง4ไวรัลค่ะช่วง4ไวรัลนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเทรนด์หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นกระแสยอดฮิตตอนนี้เนี่ยเรานำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันในช่วงรายการนี้แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์นะคะยอดฮิตตอนนี้หรือว่าเทรนด์ที่มาแรงใน Gen Z นะคะที่ทุกคนให้ความสนใจที่เป็นกระแสตอนนี้ค่ะ
0: ค่ะนอกจาก3ช่วงเวลาที่น่าสนใจแล้วนะคะก็เราจะหยิบเพลงอัปเดตใหม่ๆเนาะที่กำลังแบบเป็นที่ถูกใจวัยรุ่นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเป็นรุ่นไหนแล้วคะตอนนี
1: ้โอ้ตอนนี้ต้องเป็นรุ่นแบบ
0: 2026เลยไหม
1: ใช่
0: เอาอย่างนั้นเลย
1: รุ่น20มาร
0: ุ่นน้องเนเน
1: ่รุ่นน้องเนเน่17 18เลย
0: จะมาเปิดยุค90ชั่วโมงนี้ไม่ได้แล้วใช่
1: ไหมค่ะรุ่นนี้ต้องอัปเดตนะคะ
0: เพราะฉะนั้นได้ฟังเพลงได้ติดตามข่าวสารได้ติดตามเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงแน่นอนค่ะทั้งข่าวสารนะคะเทรนด์ฮิตนะอัปเดตข่าวสารต่างๆของน้องๆกลุ่ม Gen Z รวมถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงรายการของ Gen Z แต
1: ่
0: ถ้าหากว่ามีข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับเบบี
1: น้องเบบี
0: วัยแรกเกิดจนถึง2ขวบ5ขวบอย่างนี้เราก็จะหยิบมาอัปเดตให้ทราบกัน

0: นะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรา2คนเราจะแบ่งกันเป็นพี่กะเพราขอช่วงแรกแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้เลย
0: อาจจะทางการนิดนึงนะคะเหมาะกับช่วงวัยพี่กะเพราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วง4อัปเดตช่วงที่1นะคะก็กะเพราจะมีข่าวสารกิจกรรมดีๆที่จะเชิญชวนน้องๆไปร่วมกิจกรรมกันในช่วงของปิดเทอมนี้ตลอดทั้งเดือนตุลาเลยค่ะมาฝากกันส่วนช่วงที่2กับช่วงที่3
1: Little C นะคะช่วงที่2เนี่ยก็เป็นข่าวเด็กเก่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะที่นำมาพูดคุยนะคะติดตามฟังให้ได้เลยค่ะน้องๆไปสร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลได้ผลงานอะไรมาบ้างเนี่ยฝากติดตามด้วยและช่วงสุดท้ายค่ะ4ไวรัลตอนนี้มีกระแสที่พูดถึงฮิตมากๆนะคะโดยเฉพาะไม่ได้แค่เจนซีเท่านั้นนะคะคนวัยกลางคนคน20กว่าๆ30 40ก็ร่วมเทรนด์นี้กันด้วยฝากติดตามนะคะว่าเป็นเทรนด์อะไรค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าติดตามตลอดทั้ง1ชั่วโมงนี้ของวันนี้นะคะงั้นช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วก็กลับมาช่วงหน้าติดตามช่วง4อัปเดตกันค่ะ

0: รุ่นต้องรู้
1: มาเริ่มกันที่ช่วงแรกของเรากันเลยค่ะชื่อว่า C Update วันนี้พี่กระเพราค่ะได้รวบรวมนะคะกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะให้น้องๆนะคะได้ไปร่วมทำกิจกรรมกันในช่วงของปิดภาคเรียนนี้นะคะเพราะว่าเดือนตุลาคมปิดเทอมเนาะสบายสบายค่ะบางคนก็อาจจะขอเลือกพักผ่อนก่อนนะคะหรืออาจจะไปเที่ยวกับครอบครัว

หรือไปหากิจกรรมดีๆสร้างสรรค์ทำกันในช่วงของวันหยุดปิดเทอมนะคะวันนี้ค่ะทั้งกิจกรรมพิเศษทั้งค่ายกิจกรรมแล้วก็งานนิทรรศการที่น่าสนใจที่จัดขึ้นมากมายเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตแล้วก็ความสนุกสนานมาฝากกันเยอะมากๆเลยเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะงานนี้ใช้ชื่อว่า Into the Farm ค่ะวิถีชาวนาเกษตรอินทรีย์นี่เผื่อน้องๆคนไหนชอบเรื่องราวของเกษตรนะคะกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมเป็นสไตล์ท้องทุ่งนาผืนใหญ่ๆให้เด็กได้สัมผัสวิถีบ้านนาป้อนอาหารสัตว์ชมน้องควายระดับแชมป์ช้อนปลาลุยโคลนจับปลาสไลเดอร์กองฟางแล้วก็มีเครื่องเล่นอย่างชิงช้าสวรรค์ด้วยค่ะโอ้โหแค่พูดแค่นี้ก็อยากจะไปแล้วนะคะไฮไลท์ของงานค่ะยังได้ร่วมพูดคุยนะคะกับคุณน้ำระพีพัฒน์ในหัวข้อเรื่องเล่าจากท้องทุ่งควายและคนด้วยนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงค่ะน้องๆคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคม2569เวลา10โมงถึง2ทุ่มค่ะกิจกรรมก็จัดที่ลานไนท์สแควร์นะคะหรือว่าศูนย์การค้า The Nine Center พระราม9นี่เองนะคะเผื่อใครมีโอกาสเนาะไปกรุงเทพนะคะหรือว่าใครที่มีลูกมีหลานมีเพื่อนมีน้องนะคะอยู่ที่กรุงเทพจะได้โทรศัพท์บอกกล่าวกันเนาะเผื่อใครสนใจจะได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันค่ะส่วนกิจกรรมที่2นะคะค่ายวิทยาศาสตร์ใครที่มีความฝันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะหรือนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย Walk Larry นะคะของ NSM ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันซึ่งก็จัดโดยอพวช.ค่ะจากกิจกรรมวันหยุดสุดสร้างสรรค์รับปิดเทอมตลอดเดือนตุลาคมค่ะชวนน้องๆหนูๆ นะคะไปตะลุยค่ายวิทยาศาสตร์รวมทำเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นค่ะลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงกิจกรรม Big Bang Walk Larry นะคะสวมบทบาทเป็นนักสำรวจธรรมชาติตัวจริงสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจัดตลอดเดือนตุลาคมเลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์พระราม9นะคะแถวคลอง5จังหวัดปทุมธานีเผื่อใครมีโอกาสได้ไปกรุงเทพในช่วงนี้ก็จะได้แวะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันค่ะและ3อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเป็นค่ายกิจกรรมมอนเตอร์ซอรี่ค่ะปิดเทอมตุลาคม69มันจะต้องมีอะไรทำนะคะสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมนี้ก็คือจะเป็นแนวคลาสกิจกรรมส่งเสริมทักษะผ่านการเล่นสไตล์มอนเตอร์ซอรี่ค่ะจะเน้นกลุ่มเล็กๆนะคะเป็นคลาสละ 4-5 คนค่ะเพื่อให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้ปิดจอคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือเนาะพักตรงนี้ไว้แล้วก็มาสัมผัสการเรียนรู้จริงอันนี้น่าสนใจมากคุณพ่อคุณแม่น่าจะประทับใจนะคะ 5-8 ตุลาคมค่ะค่ายศิลปะสร้างสรรค์ผ่านประสาทสัมผัสส่วนวันที่12 14-16 ตุลาคมจะเป็นค่ายศิลปะจากธรรมชาติและจินตนาการอิสระอันนี้น่าสนใจมากค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะผ่านทางเว็บไซต์ Happy School Break ได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลให้น้องๆกันได้นะคะมาถึงอีกหนึ่งโปรแกรมดีๆค่ะโปรแกรมสนุกคิดสนุกแคมป์นะคะสำหรับโปรแกรมนี้เป็นสำหรับน้องๆหนูๆเด็กเล็กๆค่ะโปรแกรมพิเศษช่วงปิดเทอมสำหรับน้องๆหนูๆในช่วงวัย2ถึง6ขวบเน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานรวมทั้งหมด14วันเรียนด้วยกันนะคะก็คือเริ่มวันที่1ที่ผ่านมาจนถึง22ตุลาคม2569ค่ะแต่มีวันหยุด2วันนะ13แล้วก็16ตุลาคมนะคะสถานที่จัดกิจกรรมก็จะเป็นที่โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์ค่ะต่อไปค่ะใครที่ชื่นชอบเรื่องของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครงานนี้เข้าฟรีเลยนะคะเป็นพิกัดยอดฮิตช่วงปิดเทอมของเด็กๆเลยค่ะมีโซนกิจกรรมหลากหลายทั้งศิลปะวิทยาศาสตร์แล้วก็ลานกิจกรรมกลางแจ้งให้น้องๆ นะคะได้เข้าไปผจญภัยแล้วก็เรียนรู้ฟรีค่ะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะปิดทุกวันจันทร์นะคะเปิดเวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะมี2แห่งก็คือแห่งที่1นะคะอยู่ที่จตุจักรค่ะแล้วก็แห่งที่2เนี่ยอยู่ที่ทุ่งครุนั่นเองเอาเป็นว่าใครสนใจกิจกรรมไหนนะคะปิดเทอมนี้ค่ะลองหาเวลาไปร่วมทำกิจกรรม

0: ทำที่สร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะในช่วงของปิดภาคเรียนนี้มาฝากน้องๆมาอัปเดตข่าวสารต่างๆให้ได้ทราบกันในช่วงของ C Update ค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันแล้วก็กลับมาเจอช่วงที่2กับน้องสายหมอกพี่สายหมอกกันนะคะในช่วงของ Little to C และ C Viral ค่ะยังมีอะไรดีๆมาฝากทุกคนกันอีกเยอะเลย
1: C. อัปเดตเรื่องนี้เยาวรุ่นต้องรู้

มาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟัง Listen to See เสียงจากวัยรุ่นที่อยากให้คุณได้ยินวันนี้หยิบข่าวสารจากเยาวชนคนเก่งมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะต้องบอกเลยว่าน้องๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเก่งมากนะคะแล้วก็มีหลากหลายโรงเรียนเลยที่ไปแข่งขันนวัตกรรมต่างๆและได้รางวัลมาโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาบอกต่อกันนะคะเป็นข้อมูลข่าวสารดีๆจากน้องๆโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาค่ะที่ได้ไปแข่งขันนะคะและได้รับรางวัลมาโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะไปแข่งขันโครงการเครื่องไล่ศัตรูพืชปรับความถี่อัตโนมัติด้วยคลื่นความถี่อัลตราโซนิกพาวเวอร์เบิร์สผลงานนวัตกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานณนครกวางโจวสาธารณประชาชนจีนได้รับรางวัลดังนี้ค่ะ 1. รางวัลพิเศษ Special Award จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ NRCT หรือ National Research Council of Thailand จากผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด124ทีมและ 2. รางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ Gold Medal จากการประกวด IEI 2026หรือ InternationalExhibition of Inventions 2026และน้องๆนักเรียนผู้จัดทำโครงการนะคะจะประกอบไปด้วยคนที่1 นายปฐมชนฤทัยผ่อง

0: นักเรียนชั้นม .6 ทับ7คนที่2นายวุฒิโชติสุขสมเป็นนักเรียนชั้นม .6 ทับ7และคนที่3นางสาวนภัคคมลสมเสถียรเป็นนักเรียนชั้นม .6 ทับ7เช่นเดียวกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยมีความสามารถมากๆที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติมาได้นะคะแต่เสียดายมากๆเลยค่ะที่จริงเนี่ยเราเชิญน้องๆ นะคะมาสัมภาษณ์ในรายการแล้วด้วยแต่น้องๆติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะไม่ได้มาพูดคุยสดๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีคลิปเสียงจากน้องๆค่ะที่ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะไปฟังคลิปเสียงของน้องๆกันค่ะว่าอะไรที่เป็นอินสปิเรชันแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่จัดทำโครงการในครั้งนี้และได้รางวัลการประกวดมานะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเสียงจากน้องๆกันในช่วงนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อปฐมชนฤดัยพองชื่อเล่นชื่อเจมส์อายุ18ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของผมคือการได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันครับอยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบให้ประสบความสำเร็จและอยากนำความรู้ความสามารถที่มีไปสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างและสังคมผมเชื่อว่าทุกประสบการณ์จะทำให้เราเติบโตขึ้นครับสิ่งที่ผมอยากบอกกับเพื่อนๆและน้องๆทุกคนนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องรีบค้นหาตัวเองให้เจอในทันทีครับอยากให้ทุกคนค่อยๆเรียนรู้และลองทำสิ่งใหม่ๆเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะทุกความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและค้นพบเส้นทางที่ใช้ได้มากขึ้นครับขอบคุณครับ Listen to

เยาวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อนใครพูดคุยกันแบบสไตล์เป็นกันเองฟังเพลินจำเริญใจขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้อย่าพลาดนะเยาวรุ่น

0: กระแส
1: ไวรัลในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังพาทุกคนมาพูดถึงเทรนด์กระแสยอดฮิตของวัยรุ่นในช่วงนี้กันค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยมีเทรนด์ที่ฮิตมากๆนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจมากๆเลยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของเทรนด์แล้วนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยตอนนี้คือฮิตมากๆนั่นก็คือเทรนด์ที่นำมาลัยรัดเกล้านะคะหรือว่ามาลัยร้อยผมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังโอ้ต้องบอกว่าเป็นกระแสเป็นไวรัลมากๆเลยค่ะตอนนี้เป็นไวรัลในกลุ่มวัยรุ่น Gen Z มากๆเลยนะคะที่นำพวงมาลัยที่เป็นดอกไม้สดอย่างดอกพุธดอกรักมาประยุกต์เป็นรัดเกล้ามามวยผมประดับรอบศีรษะนะคะซึ่งกลายเป็นแฟชั่นสุดเก๋ในช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเทรนด์นี้มาแรงมากๆเลยค่ะพาคุณผู้ฟังทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับเทรนด์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังที่มาของกระแสวัยรุ่น Gen Z บนแอปTikTok Facebook บนโซเชียลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่นำมรดกวัฒนธรรมไทยมาตีความและผสมผสานใหม่ค่ะคล้ายกับกระแสพับกลีบดอกบัวที่มีก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังเออดอกบัวก่อนหน้านี้นะคะที่เราไปถ่ายรูปกันน่ะเป็นช่อดอกบัวถ่ายรูปกันบริเวณข้างสะพานบ้างอะไรบ้างแหละตอนนี้กลับมาอีกแล้วนะคะแต่เป็นเทรนด์ของพวงมาลัยเป็นรัดเกล้าสวยๆนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็นิยมกันมากในช่วงนี้เลยค่ะและถ้าพูดถึงเทรนด์ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังการเอาพวงมาลัยดอกไม้สดหรือว่างานมาลัยประยุกต์มาปรับโฉมใหม่ให้กลายเป็นแฟชั่นไอเทมร่วมสมัยต้องบอกเลยว่าสลัดภาพจำเดิมๆที่เราเคยจำนะคะว่ามันจะต้องเป็นในงานพิธีการงานวัดหรือว่าเอาพวงมาลัยไว้หน้ารถเท่านั้นแต่ในยุคนี้ไม่ใช่แล้วนะคะกลับกลายกันค่ะคุณผู้ฟังมันกลายมาเป็นความชิคสุดเก๋สไตล์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยของเราต้องบอกเลยว่าวัยรุ่นสีเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงและพอเขานำมาประยุกต์แล้วนะคะเป็นไอเทมสุดเก๋ในการแต่งตัวแต่งกายและมันแมชค่ะมันแมชแล้วมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยของเราได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังกระแสพวงมาลัยของเด็กเจนซีในยุคปัจจุบันนะคะสามารถแบ่งแยกได้หลากหลายประเภทมากๆเป็นเทรนด์หลักๆเลยที่น่าสนใจค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือนำพวงมาลัยหรือว่ามาลัยรัดเกล้ามาลัยมาร้อยผมซึ่งเป็นเทรนด์ที่ฮิตมากๆฝั่งสาวๆฝั่งผู้หญิงสวยสวยนะคะนำพวงมาลัยมาร้อยผมแต่ถ้ายิ่งใครที่แบบผมสวยๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหมาะมากๆถ่ายรูปออกมาก็คือขึ้นกล้องมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังต่อไปนะคะมาเป็นมาลัยสะพายข้างกันบ้างค่ะหรือว่าเป็นมาลัยที่ใช้พาดบ่าแบบสตรีทนะคะเทรนด์ฝั่งฮิตที่เป็นฝั่งหนุ่มๆกันบ้างเป็นเทรนด์ฮิตฝั่งหนุ่มๆกันบ้างนะคะเมื่อสาวๆมีมาลัยร้อยผมแล้วฝั่งหนุ่มๆเนี่ยก็อยากจะมีเทรนด์ไม่อยากตกเทรนด์นะคะก็นำมาลัยเป็นสะพายข้างค่ะโดยใช้พวงมาลัยสดที่เป็นร้อยเป็นสายยาวลงมานะคะนำมาคล้องตัวพาดบ่าแบบเฉียงๆบ้างนะคะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าเป็นการใช้แบบ cross body ก็ได้นะคะซึ่งมันจะมาคู่กับเสื้อยืดสีขาวๆกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นลุคเป็นไอเทมที่ร่วมสมัยได้เก๋สุดๆเลยค่ะเปลี่ยนงานหัตถศิลป์ไทยให้กลายเป็นแฟชั่นสุดสตรีทและออกมาเท่มากๆค่ะคุณผู้ฟังและแบบที่สามที่ฮิตไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือพวงมาลัยห้อยกระเป๋าค่ะหรือว่าเป็นเกย์วัฒนธรรมหรือว่าเป็นวัยรุ่น Y2K นั่นเองค่ะเป็นอีกสไตล์นึงที่ฮิตมากๆนะคะในสถานศึกษาหรือว่าในกลุ่มวัยรุ่นก็คือการนำพวงมาลัยมาทำเป็นมาลัยผ้ามาลัยลูกปัดงานถักโคเซนะคะหรือว่าเป็นกระทั่งดอกไม้สดนำมาร้อยนำมาห้อยกระเป๋านักเรียนหรือว่ากระเป๋าเป้นะคะต้องบอกเลยว่าแทนพวงกุญแจตุ๊กตาต่างๆที่นำมาห้อยกระเป๋าเนี่ยสามารถนำพวงมาลัยมาห้อยแทนได้เลยค่ะคุณผู้ฟังถือว่าไม่เป็นการตกเทรนด์นะคะน้องๆหนูๆที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยสามารถนำมาห้อยได้แล้วออกมาแบบชิคมากๆมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเลยค่ะกลับมาพูดของในมุมของ Gen Z กันค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเทรนด์นี้มีผลมากๆเลยนะคะมีผลอย่างไรบ้างทำไมเทรนด์นี้ถึงมาแรงในกลุ่มของ Gen Z กันนะคะวันนี้มาพูดคุยตีข้อมูลตรงนี้ให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการตีความ วัฒนธรรมใหม่หรือว่า cultural reinterpretation Gen Z มองว่าสิ่งเก่าแก่ไม่จำเป็นจะต้องน่าเบื่ออีกต่อไปค่ะนำมาเขย่าใหม่ให้เข้ากับสไตล์ตัวเองเนี่ยก็ฮิตได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหเป็นความคิดที่วัยรุ่นเจนใหม่สุดๆเลยค่ะซึ่งกระแสใน TikTok หรือว่าการเป็นคลิป Reels คลิปที่ Mass นะคะในโซเชียลต่างๆภาพความ contrast ระหว่างพวงมาลัยไทยดั้งเดิมกับเสื้อผ้าแฟชั่นยุคใหม่ถ่ายรูปออกมาแล้วขึ้นกล้องมากๆค่ะและดูแบบน่าดึงดูดสายตาเป็นอย่างมากเลยและที่สำคัญนะคะเทรนด์นี้ยังสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนได้ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะเทรนด์นี้นะคะทำให้กลุ่มคนที่เป็นคุณตาคุณยายพ่อค้าแม่ขายพวงมาลัยเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยจากการปรับรูปแบบสินค้าที่ออกแบบมาได้ตอบโจทย์วัยรุ่นยุคใหม่ค่ะคุณผู้ฟังได้ยินแบบนี้แล้วนะคะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนไทยเหมือนกันแล้วก็เป็นวัยรุ่นเจนซีเหมือนกันค่ะดีใจมากๆที่วัยรุ่นหันมาสนใจวัฒนธรรมไทยและนำมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากๆของประเทศไทยเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะร่วมกันนะคะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยไม่อยากเป็นคนที่ตกรุ่นนะคะคุณผู้ฟังอยากตามกระแสแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะคะก็สามารถฟังข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางรายการบอกข่าวเยาวรุ่นของเราค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นกระแสไวรัลอยู่ตอนนี้ที่นำมาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันในช่วง4ไวรัลค่ะ
0: 4ไวรัลตามเทรนด์ยอดฮิตติดกระแสเยาวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อนใครพูดคุยกันแบบสไตล์เป็นกันเองฟังเพลินจำเริญใจขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้อย่าพลาดนะเยาวรุ่น
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะสำหรับ3ช่วงของเราที่หยิบมาฝากกันว้าวทุกช่วงเลย
1: ใช่ค่ะน่าติดตามทุกช่วงเลยแล้วก็เป็นรูปแบบรายการใหม่ด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
2: ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทุกวันเสาร์นะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะอะไรบ้างที่จะหยิบมาอัปเดตเรื่องราวของคนเจนซีจะเป็นจังหวัดไหนนะคะมาเป็นแม่ขายก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะพี่กระเพรา
1: น้องสายหมอกค่ะ
2: จากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: เยาวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อนใครพูดคุยกันแบบสไตล์เป็นกันเองฟังเพลินจำเริญใจขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้อย่าพลาดนะเยาวรุ่น

ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกย้ำเร่งระบายน้ำเดิมในกทม.รับมือฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมสั่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจดูแลเรื่องเยียวยาหลังมีชาวบ้านถูกดุจนร้องไห้นายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความกังวลต่อฝนที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงวันที่ 4-10 ตุลาคมนี้โดยระบุว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พร้อมเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีประชาชนยื่นเยียวยาจากการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ดุจะกำชับอย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้กำชับแล้วให้ทำความเข้าใจกับประชาชนโดยให้เจ้าหน้าที่ต้องไปสัมผัสกับประชาชนและไปศึกษาข้อมูลให้เข้าใจเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบกำชับว่าต้องไม่ดุจากนั้นนายกรัฐมนตรีหันไปหานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและสอบถามว่าลูกน้องไปดุใครซึ่งยืนอยู่ด้านหลังนายกรัฐมนตรีรีบตอบกลับทันทีว่าลูกน้องของผมครับได้กำ

0: ชับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนห่วงทุกเรื่องห่วงที่สุดคือทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากสถานการณ์ปริมาณฝนที่เข้ามาตั้งแต่วันพรุ่งนี้สทช.เฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักผู้ว่าประสานเตรียมแผนเผชิญเหตุนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีความจุที่ 102% น้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์อัตราการระบายน้ำอยู่ที่120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะมีฝนตกหนักเกินกว่า100มิลลิเมตรต่อวินาทีที่จังหวัดเพชรบุรีรัฐบาลประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจะเตรียมฉากทัศน์กรณีฝนตกหนักเหนือเขื่อนแก่งกระจานและจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงสุดวันละ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายืนยันยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทำให้น้ำเหนือเขื่อนมีระดับต่ำลงซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลและในช่วงที่ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็น 4-7 ตุลาคมหรือ 11-14 ตุลาคมเกาหลีเหนือยิงจรวดในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งตรงไปยังคาบสมุทรทางฝั่งตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีกับดักระเบิดเกิดระเบิดขึ้นในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนจนทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัส2นายระหว่างลาดตระเวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีหลังเมื่อเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศประกาศล้มเลิกเป้าหมายการรวมชาติและระบุให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวัน
10: หอมจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท

0: ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร022016512 0894990909
1: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916530

0: ลับมาแล้วกับชั่วโมงที่2นะครับผมในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1ซึ่งเปิดต้นชั่วโมงมาด้วย3ผลงานเพลงครับในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากนันอนันต์ใครคือคนที่ใช่ของเธอขึ้นมาจากฮิตที่17เลยครับโดดขึ้นมาเรียกว่าอยู่กับเรามานานเหมือนกันนะครับเพลงนี
1: ้นาน
0: 29สัปดาห์
1: นานมากนานมากเพลงนี
0: ้คิดว่าจะลงไปแล้วก็ฟุบๆกลับขึ้นมาน
1: ี่คือพลังของแม่ๆครับ ผมบอกเลยว่าแม่ๆอนันต์นี่แบบโหดมากคือมาทุกวันจริง
0: ๆ
1: ไม่มีไฟตกเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับต้องดูแม่แบบแม่ของน้องนันเป็นตัวอย่างต้องขอพลังแบบนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ฮิตที่9นะครับก็เป็นเพลงดอกชบาสีแดงนะครับลงจากฮิตที่6นะครับน้องลูกตาลนะครับซึ่งเพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด10สัปดาห์ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ครับผมและฮิตที่8ที่จบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากกุ้งสุทธิราชฟีดกับน็อตทอยครับงานวัดบ้านเราครับผมเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่7มาอยู่ในฮิตที่8ครับในสัปดาห์นี
1: ้ครับผมนะฮะอ้าวชั่วโมงนี้ก็อย่างที่บอกว่าลุ้นกันมันนะใครที่เชียร์ฮิตที่เท่าไหร่บ้างนะครับลองเข้ามาทายกันดูนะครับ1 2 3สัปดาห์นี้จะเป็นเพลงอะไรนะจ๊ะ
0: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวไปกันต่อเลย
1: ลุยเลย
0: ฮิตที่7ครับ
2: ฮิตที่7

0: ้าวกลับมาแล้วนะครับปริสครับผม
1: ครับผม
0: นะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเพลงกันครับผมตอนนี้ฮิตที่7นะฮะนั่นก็คือหัวอกพ่อห้างนะฮะจากแมนมณีวรรณนะก็ลงจากฮิตที่3นะซึ่งเพลงนี้ของพี่แมนเนี่ยอยู่ในชาร์ตทั้งหมด6สัปดาห์นะครับสูงสุดคือฮิตที่2นะครับ
2: ครับผมแล้วในฮิตที่6วันนี้ขึ้นมาถึงฮิตที่9ครับผมกับผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาฟีกับน้องวินวรพัฒน์กับผลงานเพลงขอกำลังใจครับเพลงนี้อยู่กับเรามาโอ้ใกล้จะครบปีแล้ว
0: โอ้โห
2: นี่2สัปดาห
0: ์ก็ยังมีน้องๆเขายังบอกอยู่เลยว่าเพลงนี้นี่น่าจะอีกยาวนะเพราะทุกคนต้องการกำลังใจในช่วงนี้
2: กำลังใจ
0: นะครับแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคนึงนิดนะจากน้องปรางทิพย์นะครับนะก็ตอนนี้อยู่ในฮิตที่5นะครับลงจากฮิตที่4นะเพลงนี้ก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันนะฮะคริสครับ
2: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ฮิตที่4 3 2นี้เดี๋ยวขอพักโฆษณากันสั้นๆ
0: ครับผม
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไอ้เที่ยงกินอะไร
7: ยำยำพี่ครับ
8: ใหญ่เกินครับ
9: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
10: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ไอ้เที่ยงกินอะไร
7: ยำยำพี่ครับ
8: ใหญ่เกินครับ
9: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
11: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคอ อาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
12: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
13: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
12: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
13: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B CO E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B CO E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B CO E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B CO E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
15: ฮิตที่4

0: สามผลงานเพลงนะครับผมฮิตที่4วันนี้คนที่ใกล้กันนะฮะจากเสถียรทำมือครับผม
1: นะครับแล้วก็ฮิตที่3นะครับงานจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับสิทธิ์ของเจ้านะฮะก็ขึ้นจากฮิตที่12เลยนะจ๊ะ
0: ครับผมและฮิตที่2จบไปเมื่อกี้เลยเป็นผลงานเพลงจากบาวี่เอาที่บายใจครับลงมาจากฮิตที่1แสดงว่าที่1ของเรามีตำแหน่งใหม่แล้ว
1: งั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านที่ได้ฮิตที่1ดีกว่านะครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีพี่หนูมิเตอร์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: พี่หนูมิเตอร์ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่หนูครับผม
0: ผมสมคริส
1: ผมหมีคณัชชัยครับพี
2: ่น้องหมีน้องหมี
1: ครับแล้วก็น้องคริสครับผม
0: ผมสมคริสครับ
2: อ๋อโอเคคร
1: ับพี่ครับ
2: ตอนสองท่านครับ
1: ตอนนี้เพลงของพี่หนูนี่ถือว่ามาแรงที่สุดขึ้นฮิตที่หนึ่งแล้วตอนนี้พี่หนูรู้สึกไงบ้างครับพี
2: ่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลย
0: ที่หนึ่งขึ้นเป็นเพลงของพี่ขึ้นที่หนึ่งแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวครับผม
2: เพิ่งทราบพร้อมๆกันเนี่ยเพิ่งทราบเมื่อครู่นี่เองด้วยซ้ำ
1: ครับผม
2: ไม่ทราบว่าอยู่ในชาร์ตอะไรยังไงเพราะว่าห่างหายกับประสบการณ์ที่แบบมาติดตามข่าวสารพวกนี้เพราะจะไปทำอย่างอื่นซะเยอะ
0: ครับผมพูดถึงบาปบุญนี้ได้เรียกว่าแรงบันดาลใจอะไรในการร้องและทำเพลงนี้ขึ้นมาครับ
2: มันอย่างนี้มันเริ่มต้นจากการที่งานเพลงเรายังทำอยู
1: ่
2: ตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ถึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีค่ายเพลงแล้วถ
1: ้
2: าไม่มีค่ายเพลงก็จะไม่มีเป็นอัลบั้มถูกไห
1: ม
2: ก็จะเป็นซิงเกิลอย่างเงี้ยแหละซิงเกิลเราก็ใช้โปรโมทในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ
1: ครับ
2: เพลงนี้มันเกิดมาจากไปร่วมงานกับทาง S1 หรือว่า Solution 1นะครับ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ซึ่ง S1 เนี่ยเขาก็จะเป็น Music Discdistribution เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นค่ายเพลงนะ
1: ครับ
2: เขาจะรวบรวมดูเกี่ยวกับเรื่อง publishing คำร้องทำนองของศิลปินที่แต่งเพลงกันเองทำเพลงกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะสื่อสารหรือว่าโปรโมทไปในทางช่องทางดิจิตอล
1: ครับ
2: เขามีหน้าที่จัดเก็บเรื่องลิขสิทธิ์อะไรทำนองนี้นะครับแต่ลิขสิทธิ์เพลงหลักๆมันก็ยังเป็นของผู้แต่งโดยสมบูรณ
1: ์ครับ
2: เดิมซึ่งเขาไม่ได้เป็นค่ายเพลงเขาไม่ได้สร้างศิลปินก็จะเป็นศิลปินที่นำผลงานไปให้เขาจัดการให้ในเรื่องพวกนี
1: ้ครับผม
2: มันมีรายละเอียดเยอะแยะเราไม่ต้องไปลงลึกนะ
1: ครับ
2: เรามาถึงเรื่องเพลงก็ทำกับเขาเนี่ยเพิ่งทำไม่กี่ซิงเกิลเองครับ
1: ครับครับผลตอบรับออกมาน่าจะดีนะครับขึ้นที่หนึ่งแล้ว
0: ครับ
2: พอเข้าไปทำเนี่ยมันเริ่มจากเพลงแรกก่อนก็คือเพลงทุกชาติภพ
1: ครับครับ
2: ทุกชาติภพเนี่ยเป็นเพลงจริงๆเป็นเพลงประกอบละครซึ่งน้องน้ำปิงร้องไว้ใช่ไหมเขาเป็นดารานำในเรื่องละครเรื่องนั้นน่ะ
1: ครับผม
2: นะเข็มชีราต้องรอดทีนี้ปรากฏว่ามันมีกระแสตอบรับที่ดีจากเพลงทุกชาติภพก่อน
1: ครับ
2: ก็เลยต่อยอดโดยการเขาคุยกับผู้บริหารคุณกันที่นั่นก็คุณกันส่งเพลงนี้มาให้ชื่อเพลงว่าบาปบุญซึ่งเพลงบาปบุญเนี่ยมันมีผลพวงมาจากการที่น้องฮาริมนี่คือเป็นนักแต่งเพลง
1: ครับ
2: ชื่อจริงเขาวีรยุทธชุลีกรเนี่ยเขาเคยแต่งเพลงในยุคท้ายๆของอาสยามซึ่งเราเคยทำงานอยู
1: ่คร
2: ับท่านก็เคยเจอกันช่วงนั้นเขาแต่งเพลงแล้วเขาไปให้ AI ทำเนี่ยแล้วลงใน YouTube
1: ครับผม
2: ลงใน TikTok ลงในแพลตฟอร์มต่างๆปรากฏว่าเพลงนี้มันได้รับความนิยมขึ้นมาแต่มันไม่มีศิลปินเนี่ยเพราะมันเป็น AI
1: ครับก็เลยนำมาร้องใช่ไหมครับ
2: ก็เลยทางคุณกันก็เลยนำเสนอว่าเนี่ยอยากให้พี่หนูมาลองทำกันไหมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าทำคนเดียวมันก็ไม่แปลกไงก็เลยให้เขาหาปรากฏว่าน้องเล็กเนี่ยเล็ก
1: เซเลน
2: เขาทำงานให้กับ S1 เหมือนกันอยู่แล้วก็ได้ไปเจอกันก็เลยมีโอกาสเรามาทำเพลงนี้ให้มันเป็นร้องคู่แต่ไม่ได้เป็นเพลงคู่จีบกันนะ
1: ครับ
2: เป็นเพลง
1: เดี๋ยวถ้าพี่หนูจีบกับพี่เล็กเซเลนจะแปลกไหมพี่
2: ก็จะแปลกเกินไปนะ
1: พี
2: ่ก็เลยกล่าวว่าจะเอาเพลงการเขาเสนอเพลงนี้มาพี่ก็มองว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเพลงที่น่าจะทำอะไรให้มันมีตัวตนเกิดขึ้น
1: ครับผม
2: มันเกิดมาจาก AI ก็จริงแต่ว่าเราเอามาทำให้มันเป็นตัวตนมีดีสิ่ง
1: ที่จริงจริง
2: ร
1: ้อง
2: ครับ
1: ผมครับ
2: ก็เลยได้เล็กเนี่ยมาร้องคู่กันเป็นเพลงที่ถ่ายทอดร่วมกันไม่ใช่เป็นเพลงคู่จะบอกว่าเป็นเพลงคู่หนุ่มสาวไม่ได้นะมีบางคนตีโจทย์ไปแบบนั้นน่ะ
3: ครับ
2: แล้วตอนนี้เราก็รู้สึกเราเคลิ้มเคลิ้มมองผู้ชายสวยแล้วนะ
3: ไม่ได้พี่เขารู้สึกสารคนละมุมพี
0: ่แล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังของมหานครไหมครับลูกทุ่งมหานครไหมครับผมกับผลงานเพลงแบบ
2: ก็ถือว่ามีการตอบรับได้ดีต้องจริงๆต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายขอบคุณทั้งคุณการเอสวันขอบคุณทั้งน้องฮาริมขอบคุณทั้งพี่อุ่นเล่นโบพี่อุ่นเล่นโบเป็นคนจัดการเรื่องดนตรีแล้วพี่ก็มีส่วนมีส่วนในการผสมผสานในเรื่องเสียงขลุ่ยเสียงกีตาร์เสียงร้องอะไรลงเข้าไปก
0: ็
2: คือเราร่วมงานกันหลายๆฝ่ายแล้วปรากฏว่าผลงานมันออกมาเป็นที่ถูกใจ
0: ครับ
2: แล้วขอบคุณนะขอบคุณทางมหานครด้วยทุ่งมหานครที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณที่ทำเพลงนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้ฟังด้วยครับผมยังไงก็ยินดีด้วยกับการขึ้นอันดับหนึ่งของชาร์ตของที่นี่ครับผม
2: ย
3: ิน
2: ด
3: ีมากๆครับพี่หนุ่มมิเตอร์ครับพอดีเวลาค่อนข้างน้อยนะพี่นะวันนี
2: ้ครับ
3: ครับผม
2: เวลาเดี๋ยวไปที่คืนแล้วไปเล่าให้ฟังอย
3: ู่โอ้ยินดีครับยินดีครับพี่ครับผมครับ ครับผมสวัสดีครับพี่หนูครับ
0: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับนะฮะเอาพี่หนูมิเตอร์ก็มาพูดคุยงั้นดูเวลาเดี๋ยวเราไปเปิดชั่วโมงหน้าเลย
0: ได้ครับ
3: จะได้ฟังเต็มเพลงเลยนะครับฮิตที่1นะครับบาปบุญครับ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งนครสวรรค์เยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จุดแรกนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบปะประชาชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและตำบลบ้านไซจำนวน500ชุดโดยมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม500หลังคาเรือนนายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขอย่างเต็มที่ให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำการจัดการน้ำให้พ้นจากบริเวณบ้านเรือนแต่บางครั้งเกิดน้ำทะเลหนุนสูงกรุงเทพมหานครต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีตนได้แบ่งภารกิจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เรื่องของการซ่อมแซมบ้านจะต้องมีการสำรวจความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนซึ่งจะต้องมีกรมโยธาธิการและผังเมืองมาช่วยประเมินความเสียหายร่วมกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดพิพัฒน์อัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อมูลการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินพบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบ319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วนอกจากนี้ยังรักษาโครงข่ายคมนาคมโดยนายพิพัฒน์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายชำรุดสามารถขอรับใบทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถใช้สำเนาแทนได้จนถึง30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาลดขั้นตอนการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมกรมการขนส่งทางบกผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์และศูนย์บริการรวม29รายจัดมาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายไต้หวันลุยทดสอบเรือดำน้ำผลิตเองลำแรกนาวาน CSPC Corporation ไต้หวันบริษัทต่อเรือรายใหญ่ของไต้หวันเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่านาวานเรือดำน้ำลำแรกที่ไต้หวันผลิตเองอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบเฉินเจิ้งหงประธาน CSPC เปิดเผยว่าขณะนี้เหลือการทดสอบไม่กี่รายการตัวเรือไม่พบปัญหาทางเทคนิคร้ายแรงแต่ยังมีอุปกรณ์บางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์โดยไม่ได้ระบุกรอบเวลาส่งมอบเรือดำน้ำที่แน่ชัดนาวานเป็นลำแรกในโครงการต่อเรือดำน้ำ8ลำที่ไต้หวันตั้งเป้าไว้มีกำหนดส่งมอบในปี2567แต่เผชิญปัญหาล่าช้าท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนซึ่งไต้หวันปฏิเสธมาโดยตลอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: กลับมาแล้วอยู่ในชั่วโมงที่3นะครับผมเปิดมากับเพลง
1: พบรักงานบุญนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บาปบุญบุญบั้งไฟ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: บุญผ้าป่า
0: ตอนนี้เป็นบุญบุญ
1: สายบุญทั้งนั้นเลยนะครับผมนะสาธุนะครับตอนนี้พวกเราก็เติมโบแล้วนะครับก็เป็นโบสายบุญนะครับสีขาวสีเหลืองนะครับครับผมอ่ะตอนนี้เข้ามาจ้องตากันได้นะครับสมมีสมคริสนี่เติมโบเรียบร้อยนะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งในชั่วโมงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรับสายจากทางบ้านทางผู้ฟังนะครับผมก็ใครอยากจะโทรมาคุยกันก็โทรมาที่022481366นะครับ022481366ครับผม
1: อ้าวหลังอีกหนึ่งเพลงครับตอนนี้กลับเข้ามาคุยกันหน่อย
0: เราจะเอาน
1: ี่ครับอาปาเนเฮ

0: อัลปานาเฮ่ครับผมจากปีเตอร์สารีวง
1: ครับผม
0: ตอนนี้มาแล้ว1สายนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดูไม่
0: คุณมุ้ย
2: สงสัยหลับไปแล้ว
3: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับ
3: ขอฟังเพลงของจรินทราค่ะ
0: ครับผมเพลงรู้ว่าเขาหลอกใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ถ้ารู้ว่าเขาหลอกทำไมเราถึงให้เขาหลอกครับ
1: พี่มุ้ยต้องปิดวิทยุแป๊บนึงเพราะมันบางทีมันสะท้อนบางทีเราจะฟังแล้วจะงงๆนะครับพี่มุ้ยครับ
3: ตอนเมื่อกี้มุ้ยเขาปิดวิทยุค่ะ
0: ครับ
1: ครับตกลงปิดหรือเปิดครับตอนนี
3: ้ปิด
1: อ๋อปิดแล้วคริสปิดแล้ว
0: แต่ถ้าเราเปิดเพลงให้แล้วก็อย่าลืมเปิดนะครับ
1: จ้าปิดแค่ตอนคุยกันนะ
3: จ
1: ้
3: า
1: คร
0: ับ โอเคเดี๋ยวจัดให้เลยครับศิรินทานิยากรครับรู้ว่าเขาหลอกมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังทุกคนไหมครับ
3: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: โอเคครับผมเช่นกัน
1: ครับพี่มุ้ยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับรู้ว่าเขาหลอกครับ

0: งานจากพี่สุสุนารีนะครับเรารอเขาลืมนะครับ
1: ครับผมและก่อนนั้นก็รู้ว่าเขาหลอกนะครับอย่าลืมนะครับยังคงโทรมาได้อยู่นะฮะโทรมาขอเพลงโทรมาคุยกันได้ที่02-248-1366นะครับ
0: ย้ำ
1: 02-248-1366คร
0: ับ ตอนนี้
1: ผมกับพี่หมีรอรับสายอยู
0: ่เราปูเสือรออยู่นะครับแล้วก็เราทยอยเปิดเพลงที่ชาวคณะขอมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์นะครับหรือ Facebook Live นะฮะก็ขอมาได้ทุกช่องทางเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าชาวคณะเขินเราก็เปิดเพลงให้
1: ครับผม
0: ใช่แล้ว
1: ต่อไปเราจะเอาเป็นเพลง
0: กลับบ้านเฮานะฮะที่พี่เบียร์ศรีสะเกษช่วยผมเลือกมานะจ๊ะ
1: จริงๆเราโทรกลับไปแล้วนะครับพี่เบียร์แต่ว่าพี่เบียร์ไม่
0: นอนครับพี่เบียร์นอนครับผม
1: ไปแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังครับ
0: ครับ

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำดิครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโต
7: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำดิครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำดิครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโต
8: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตรา

0: ธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่โกนใจ
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

0: บ๊ายบาย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: งานเพลงครับล่องเรือหารักจากยอดรักสลักใจคอยทางที่นางรอง
1: อย่ารีบ
0: และมันฮักแต่เจ้าฮงบอ
1: ครับผม
0: ตีชัยอลง
1: เพลงพี่แอลนี่พี่กิ่งไผ่ขอมาทางหลังไมค์นะครับ
0: ผม
1: คอยทางที่นางรองนี่ก็เป็นพี่ขวัญเรือนแล้วก็น้องตรีชัยนรงค์ก็เป็นเพลงที่พี่จิตขอเข้ามา
0: ครับ
1: ทาง Facebook Live ด้วยนะจ๊ะ
0: และยังมีขอเข้ามาอีกเพลงนึงซึ่งเราจะทิ้งท้ายไว้กับเพลงของคาราบาวนะครับผม
1: อันนี้เพลงนี้พี่สายชนช่วยเลือกเข้ามา
0: ขอบคุณทุกคนที
1: ่
0: โทรมาขอเพลงหรือพิมพ์มาจากทางไลฟ์สดแชทด้วยนะครับผมยังไงก็พยายามจัดให้ทุกคนนะฮะ
1: จ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมงหน้าของการเจาะคิวฮิตครับ

16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒน

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองจังหวัดปทุมธานีเร่งประสานกทมเพิ่มการระบายน้ำคลอง6วาสายล่างเนื่องจากมีน้ำค้างทุ่งลำลูกกาถึง190ล้านลูกบาศก์เมตรพิมพ์ประพัฒน์เถียนลูกเรืองแรงครับ
1: นายองครักษ์ทองนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอลำลูกกาพร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายวิรพจน์ปานนุ่มนายกเทศบาลเมืองคูคตและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องณบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับสำนักระบายน้ำกรุงเทพในการเพิ่มการระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำของคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลำลูกกาปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีปริมาณน้ำขังตามทุ่งประมาณ190ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนการระบายน้ำออกจากพื้นที่มี3ช่องทางได้แก่ประตูระบายน้ำคลองรังสิตอำเภอธัญบุรีประตูระบายน้ำคลอง6วาสายล่างคลอง13อำเภอลำลูกกาลงสู่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกประตูระบายน้ำติดต่อกับกรุงเทพซึ่งได้แก่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้เขตเทศบาลคูคตกับสายไหมประตูระบายน้ำหม้อแตกเขตเทศบาลรามสามแก้วกับสายไหมประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเขตเทศบาลลาดสวายกับสายไหมประตูระบายน้ำคลอง8ถึงคลอง12ตำบลลำลูกกาบึงทองหลางตำบลลำไซกับเขตหนองจอกประตูระบายน้ำแต่ละคลองมี2บานเปิดบานละ20เซนติเมตรความต่าง30เซนติเมตรโดยมีปริมาณการระบายน้ำได้ทั้งหมดประมาณวันละ19ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ทีมจังหวัดปทุมธานีได้ประสานกทม.เพื่อหารือเพิ่มการระบายน้ำเขตเชื่อมต่อและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพิมพ์ประพัฒน์เทียนลุงเรืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: กทม.เร่งเปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำคลองสายหลักช่วยพื้นที่รอบนอกนายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านศูนย์แถลงข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงการระบายน้ำในคลองสายหลักว่าคลองเปลยประชากรขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับชุมชนหลัก6ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายในหากเป็นไปได้จะเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองเปลยประชากร

0: พื่อช่วยพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และด้านบนส่วนคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตกและคลองพระยาสุเรนเพื่อช่วยตำบลลาดสวายและตำบลขู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีขณะที่คลองแสนแสบมีการเร่งระบายน้ำนอกประตูระบายน้ำมินบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำชุมชนภายนอกขณะที่คลองประเวศบุรีเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำลาดกระบังเพื่อช่วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบส่วนการให้ความช่วยเหลือชุมชนเคหธานีและเคหร่มเกล้าและนวธานีขณะนี้กำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่มีปัญหาแต่ต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาของพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นขอให้ประชาชนลง2ช่องทางคือส่วนแรกของแอปพลิเคชันทางรัฐและในส่วนของกรุงเทพคือ www.claim.bangkok.go.th เจเซตเผยประชาชนลงทะเบียนรับเยียวยาผ่านทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนนายเจเซตไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการดำเนินการรับลงทะเบียนประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในขณะนี้รัฐบาลได้เปิดช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับการลงทะเบียนโดยณปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนดังกล่าวเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนในจำนวนอื่นๆจะเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนายเจเซตเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการรับลงทะเบียนกับประชาชนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานก็ต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการล่วงหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ผมสนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: เอินน่าจะฮอตนิดกาแฟซอง3 in 1ที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซอง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้ม
10: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM

0: 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: สร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: ล้วกลับมาแล้วครับคริสครับผม
1: ครับผมในชั่วโมงที่4ชั่วโมงของการจ่อคิวฮิตครับผม
0: ครับผม
1: แน่นอนเราจะมาพร้อมกับ5ผลงานเพลงที่เข้าคลื่นมาใหม่เลยครับให้คุณได้ฟังที่นี่ก่อนที่คอดคลับ
0: อ้าวนะฮะโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากน้องหญิงนะครับไม่มีเธอจะบอกรักใครนะฮะแล้วก็มีพระจันทร์หัวเราะจากพี่กบสจีนะจ๊ะ
1: ครับผมงั้นมาที่เพลงแรกกันเลย
0: ลุยเลยครับคริสครับผม
1: เพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงจากเบิร์ธเดย์ครับชื่อหัวใจพระเอกนะฮะสังกัด Tidal Music เดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลย
0: จ้ะ

0: หัวใจพระเอกนะครับจากเบิร์ดเดย์สังกัด Tidal Music คำร้องทำนองสายันนิกกี้ขับเรียบเรียงเสียงประสานโดยบวรพัฒน์จินประเสริฐครับ
1: นะครับบวรพัฒน์จิตประเสริฐนะฮะ
0: บวรพัฒน
1: ์ครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญ MV ก็ทำดีด้วยนะครับละมุนมากเลยนะครับเมื่อกี้นะครับคริสครับที่เราดูกันนะฮะแล้วก็เพลงที่2นะครับเป็นงานจากน้องแพนพระสุทธิดานะครับสิให้จ้างหมอลำบัวนะครับสังกัดนะฟงมิวสิกเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะฟอง
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ฟองมิวสิกนะครับ

0: ย้ำชื่อเพลงนะครับงานจากน้องแพนพระสุธิดานะครับสิให้จ้างหมอลำบัวนะครับผมคำร้องคำนองนะครับบักฟ้าชดาพรฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ยีนศิลาแรงนะจ๊ะ
1: คริสครับผม
2: ครับผมเพลงต่อมาเป็นผลงานเพลงจากโชเล่จักรพลครับชื่อว่าเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหม
0: ไปฟังกันครับ

0: ักพี่นักรักน้องรู้จักไหมของโชเล่ชคัดพลสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยโชเล่ชคัดพลเรียบเรียงโดยตะวันเพชรชรัตครับ
1: ครับผมนะฮะต่อไปครับเพลงที่4นะฮะชื่อเพลงว่านวลเลยนะจากพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะสังกัดเฟรนด์มิวสิกจ้ะ

0: งานจากพี่ยุ้ยมานศักดิ์นะครับนี่คือนวลนวลเอ๋ยนะครับผมนะฮะแล้วก็สังกัดเฟรนด์มิวสิกนะฮะคำร้องทำนองก็พี่ยุ้ยเป็นคนแต่งเองด้วยนะครับแล้วก็รีบเรียงเดอะเจซี่นะจ๊ะ
1: ครับผมทีนี้มาเพลงสุดท้ายของจอคิวฮิตนะครับเพลงที่5ชื่อเพลงว่าฮัมฮอนครับเป็นผลงานเพลงจากแน็กชาลีและลำไยไหทองคำครับผมเดี๋ยวไปฟังกันเลย

0: ำฮอนนะครับผมจากแนกชาลีและลำไยไหทองคำสังกัด TVT Enter บวกกับไหทองคำ Record ครับคำร้องทำนองโดย2ภูตะวันและข้าวสารซาวเรียบเรียงเสียงประสานโดยศิลาแรงอาจสาลีครับผม
1: ครับผม
0: ครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงของจอคิวฮิตวันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมครับ
1: อ้าวเรามาทวนสักนิดนึงครับมี1คือหัวใจพระเอกนะครับน้องเบิร์ธเดย์นะฮะไทดอลมิวสิกนะ2สิให้หมอสิให้จ้างหมอลำบัวนะครับน้องแพนพระสุธิดานะครับแล้วก็3คือเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนะครับโชเล่ชกัดพลนะ
0: ครับผมเพลงที่4นวลนวลเอ่ยจากยุ้ยมานะศักดิ์นะครับและเพลงที่5จบไปเมื่อกี้ฮัมฮอนของแนทชาลีและลำไยไหทองคำครับผมนี่ก็เป็น5บทเพลงสำหรับจอคิวฮิตที่จะได้ฟังวนกันไปจันทร์ถึงศุกร์นี่ครับดังนั้นเดี๋ยวเรา
1: พักกันสักครู
0: ่สักครู่ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรู

0: นนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย

0: วันนี้เบาๆแล้วก่อนแล้วกันวันนี้คอไม่ค่อยดี
1: เดี๋ยวก่อนนี่เบาเหรอเนี่ย
0: เบาแล้วเบาแล้ว
1: คุณใส่สุดมากเลยกิ๊สหมดเวลาครับผม
0: ครับผมเมื่อกี้หอมหมกควบไปฝากป้ากับจีหอยนะฮะจากพีเสเดิร์ดนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกไปจนถึงชั่วโมงสุดท้ายเลยครับผม
1: ครับผม
0: ขอบคุณพี่หมีด้วย
1: ขอบคุณคริสด้วยนะครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กับท่านอาจารย์ประยงกันต่อเลย
0: ใช่ครับผม
1: นะครับก็วันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสมมิสมคริสนะครับ
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับผม
0: เดี๋ยวฝากไว้กับเพลงนี้ครับผมจวดหน้าฮัน

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้องมองหา
3: อสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเรื่องคืนเคหะคลองจันทน์สู่สภาพปกติภายใน2วันได้ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยกทม.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือจากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.และสำนักงานเขตบางกะปิรวมประมาณ20คันอาทิรถบรรทุกน้ำรถน้ำและรถอัดขยะเร่งเก็บเศษขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัดชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยคทม.ใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำหรับเคหะคลองจันทน์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานที่ตามปกติสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่จะแบ่งเป็นพื้นที่โซนตามแนวซอยเริ่มจากจัดเก็บขยะและสิ่งของที่ประชาชนนำออกมาวางบริเวณริมถนนก่อนฉีดล้างทำความสะอาดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะออกมาวางในจุดที่กำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้อย่างต่อเนื่องตอนนี้สามารถแจ้งจุดขยะผ่านทัฟฟี่ฟองดูเมนูแจ้งปัญหาขยะหรือโทร1555พรรคประชาธิปัตย์ที่ผู้บริหารกทม.พูดความจริงหลังอุโมงค์ระบายน้ำทำงานแค่ 30-50%นายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวการติดตามปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าการที่ฝนตกปริมาณมากในช่วงที่ผ่านมาขนาด300มิลลิเมตรเป็นเหตุที่เข้าใจได้แต่น้ำขังน้ำไม่สามารถระบายได้ถึง 3-5 วันนั้นเป็นเหตุสงสัยว่าเหตุใดเพราะอะไรจึงไม่สามารถระบายออกได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประตูระบายน้ำสำคัญรวมถึงอุโมงค์ระบายน้ำสำคัญคืออุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและประตูระบายน้ำพระขนงโดยบริเวณอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจะมีคลองสำคัญที่เกี่ยวโยงกันคือคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบบึงพระราม9คลองตันและคลองพระขนงเล็กน้อยซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการระบายน้ำบริเวณดังกล่าวซึ่งหลักการคือน้ำเหล่านี้จะมารวมกันที่บริเวณบึงพระราม9ซึ่งเป็นจุดตั้งของปากอุโมงค์ยักษ์ลอดใต้ดินไปออกระบายสู่เจ้าพระยาเพื่อสู่ทะเลต่อไปทั้งนี้ศักยภาพการระบายน้ำของอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบเต็มศักยภาพอยู่ที่ประมาณ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีการใช้ศักยภาพอยู่แค่ 50-60% ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดกทม.ถึงใช้ศักยภาพของอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบเพียงเท่านั้นจึงอยากถามไปยังกทม.ที่ข้อเท็จจริงว่าอุโมงค์ยักษ์มีเครื่องสูบน้ำเข้าอุโมงค์ทั้งหมด4เครื่องเครื่องหนึ่งมีศักยภาพ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีเครื่องไหนเสียหรือไม่หากตอบว่าไม่เสียก็ออกมาบอกให้ชัดเจนว่าทำไมถึงทำงานเพียงแค่ 50-60% ทั้งที่ต่างประเทศอุโมงค์ยักษ์สามารถทำงานได้ 100% ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องตอบให้ชัดเจนจะมาปกปิดความจริงโดยไม่ตอบไม่ได้เพราะอีกไม่นานมวลน้ำมหาศาลก็จะมาถึงกทม.ถ้าไม่ทำอะไรก็จะกลับมาท่วมเหมือนเดิมผู้โดยสารอิสราเอลกลับถึงบ้านผู้โดยสารชาวอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบจากการระงับเที่ยวบินของฟลายดูไบเดินทางถึงสนามบินเบนกูเรียนแล้วโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินอาเกียที่อิสราเอลจัดตั้ง

0: ขึ้นเพื่อไปรับผู้โดยสารติดค้างจากดูไบต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่มีผู้ช่วยนักบินของสายการบินฟลายดูไบใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียขณะกำลังเดินทางไปยังอิสราเอลโดยต้องการให้เครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170ชีวิตตกโชคดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บสามารถกดปุ่มปลดล็อกเพื่อเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารและลูกเรือเข้าไปช่วยเหลือได้ก่อนจะสามารถนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916533

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษอย่างไรนั้นจะมีเพลงเพราะๆให้ท่านฟังมากมายอย่างไรนั้นก็ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราให้จบนะครับท่านจะมีแต่ความสุขความบันเทิงใจในการฟังเพลงเก่าๆนะครับแล้วก็ในการฟังเพลงยุคนู่น60ปีที่แล้วอย่างน้อยก็20ปีที่แล้วที่จะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคมพ.ศ.2569นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้หรือท่านที่กำลังจะเกิดในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างที่ท่านต้องการนั้นจงให้เป็นของท่านทุกๆคนนะครับเอาละครับสักครู่นี้เราก็ได้เปิดเพลงให้ท่านฟังเพลงแรกก็เขาชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับเป็นเพลงไตเติ้ลประจำของเรานะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีจอมราชันนะครับอวยชัยวิทิตลัดดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับมีจินตนาใกล้ประยงร่วมกันประพันธ์เพลงนี้นะครับพร้อมด้วยคุณณัฐมนบุญมากนะครับแล้วก็เพลงนี้คุณอวยชัยตั้งใจประพันธ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับโดยขับร้องโดยสหพันธ์คนดนตรีโดยนำโดยคุณกรุณาพรเรลลี่นะครับก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะให้ท่านรับฟังเพลงเลยนะครับสองเพลงแรกนี้เปิดในกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันชาปนกิจคุณดอยอินทนนท์นะครับที่วัดบางสะพานกล้วยน้ำไทยนะครับขณะนี้ก็กำลังจะชาปนกิจในวันนี้นะครับคือวันที่3ตุลาคม2569เวลา 17:00 น.ขณะนี้อาจจะมีคอนเสิร์ตหน้าศพของดอยอินทนนท์นะครับอยู่ที่วัดสะพานขณะนี้นะครับเวลานี้เลยนะครับถ้าท่านที่อยู่ใกล้ๆไปชมคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งไปร่วมร้องเพลงกันมากมายนะครับเราจะขอเสนอเพลงพิเศษเพื่อไว้อาลัยแก่คุณดอยอินทนนท์นะครับเป็นเพลงที่สร้างให้นักร้องคนนี้มีชื่อเสียงจนทุกวันนี้ก็อยู่ที่ภาคอีสานนะครับเพลงแรกจะให้ฟังคุณหงทองขนองลำชื่อเพลงว่าหงทองขนองลำนะครับดอยอินทนนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงโดยวงดนตรีของทางภาคอีสานนะครับในสมัยนั้นนะครับขับร้องโดยหงทองดาวอุดรนะครับเพลงที่สองก็เป็นสร้างให้บานเย็นรักแก่นมีชื่อเสียงตอนแก่ๆนี่แหละครับท่านผู้ฟังนะครับชื่อเพลงว่างิ้วตองต้อนอ้อนผู้บ่าวโดยอินทนนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสวัสดิ์สารคามเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยบานเย็นรากแก่นนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราจะร่วมระลึกถึงคุณดอยอินทนนท์ซึ่งกำลังชาปนกิจในไม่กี่นาทีนี้นะครับที่วัดสะพานนะครับกล้วยน้ำไทยนะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

นี่ก็คือผลงานของดอยอินทนนท์นะครับซึ่งเปิดให้ท่านฟังเป็นประจำอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เราเปิดในกรณีพิเศษให้ท่านได้รับฟังว่าเป็นผลงานชั้นเยี่ยมสามารถให้หงทองดาวดอนเนี่ยดังตั้งแต่สมัย20กว่าปีที่แล้วนู่นนะครับสำหรับบานเย็นนั้นก็เพิ่งจะดังในปี2ปีนี้เองในเพลงงิ้วตองต้นนะครับก็เป็นเพลงทั้งภาคอีสานที่แต่งได้ดีเหลือเกินนะครับทัน6ทันสมัยดีเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงต่อไปนะครับให้แบบไทยสากล นะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงกุหลาบในมือเธอนะครับขับร้องโดยพันโทมรขาบกุญชรนะครับเพลงที่สองจะให้ท่านรับฟังข้ามแล้วในฤดูหนาวโดยล้วนควันธรรมนะครับขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

เมื่อกี้เพลงกุหลาบในมือเธอเป็นขุนวิจิตรมาตราเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยเรือโทมานิตศีนวินินนะครับขับร้องโดยพลโทมลขาบคุณชรนั่นเองนะครับสำหรับเพลงที่สองข้ามแล้วในฤดูหนาวล้วนควันทำเป็นผู้ทำเองทั้งหมดทั้งเรียบเรียงเสียงประสานคำร้องทำนองแล้วเป็นผู้ร้องเองนะครับท่านผู้ฟังครับต่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยลูกทุ่งแบบเก่ารุ่นเก่ามากนะครับเพลงนี้นะครับเริ่มด้วยเพลงรำเต้ยนะครับคำร้องทำนองโดยเบนจามินนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและขับร้องโดยเบนจามินนะครับเพลงที่สองเสียวไส้นะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับจิตรกรบัวเนียมเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสุรพลสมบัติเจริญขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งเก่าเหลือเกินนะครับขอเชิญครับ

0: ำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: วชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้ New Jeren Para ใช้บรรเทาปวดลดไข้ New Jeren Para ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้ New Jeren Para ของ New Jeren Pharmaceutical อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
6: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
11: จะให้ท่านฟังต่อไปรวดเลยนะครับสัก3เพลงในช่วงนี้นะครับเริ่มด้วยเพลงรอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับสมยศทัศนพันธ์นะครับทองคำปราโมทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับเพลงที่สองอ้อมอกแม่ไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับดนตรีโดยศิวารมขับร้องโดยบุญช่วยหิรันสุนทรนะครับอีกเพลงหนึ่งครับเสียงครวญจากเกาหลีนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมัตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานชาญชัยบัวบางสอนร่วมเล่นแอคคอร์เดียนในเพลงนี้ด้วยนะครับขับร้องโดยสมศรีม่วงสอนเขียวขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18นาฬิกา

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: วัสดีครับยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองนายกที่ดูเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของภาคการเกษตรคงได้คุยกันเต็มที่สำหรับเรื่องของอนาคตที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับประเทศไทยแต่วันนี้อยากจะคุยเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำเข้าใจว่าท่านนายกรีท่านอนุทินชาญวิกูลได้มอบหมายให้ท่านรองนายกยศชนันท์ดูแลน้ำในพื้นที่ทางภาคเหนือนะฮะตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมได้มีการพูดคุยในการที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
0: ตั้งแต่สัก2เดือนที่แล้วนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้เรื่องเกี่ยวกับการทำซิงเกิลคอมมานด์นะครับร่วมกับปภ.ก็ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเกี่ยวกับภาคเหนือก็จะมีท่านผู้ว่าราชการนะครับท่านปภ.จังหวัดแล้วก็ทางชลประทานสำหรับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลเนี่ยก็จะมีทางสสน.นะครับก็คืออยู่ในกระทรวงอบ.นี่แหละสารสนเทศน้ำนะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีจิสด้านะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยเราก็จะบูรณาการในเรื่องของข้อมูลกันแล้วก็มีการซักซ้อมเหตุเกิดที่ภาคเหนือนะครับก็ที่น่าน
1: ครับ
0: ตรงนั้นก็เป็นไปตามสิ่งที่เราได้เตรียมการไว้ว่าหากมีภัยพิบัติที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมอบหมายตรงนี้ก็ผมก็ได้ขึ้นไปที่น่านแล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณ5วันนะครับต้องเรียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูงนะพอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงหากเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่านะครับทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชน
1: คร
0: ับซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมในตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันนี้เราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนือที่สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีน้ำอยู่นะครับก
1: ็
0: จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ไถ่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็มหาวิทยาลัยนะก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
1: ในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมในฐานะอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีเทคโนโลยีน่าจะมีองค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในเชิงของการจัดการน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนยังไงไหมครับ
0: ตรงนี้เองเนี่ยเรามีการทำงานเรามีการประชุมหลายครั้งละชุมที่จุฬาแล้วก็ประชุมกับหลายจุดเหมือนกันตรงนี้ถ้าทั้ง landscape scenario เนี่ยฮะก็เราต้องเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงน้ำไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของชุมชนแล้วก็บริเวณที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์น้ำมา คนก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีการพูดคุยกับพอชอของกระทรวงพัฒนาพอมอนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำเรื่องที่ว่าบางชุมชนอาจจะอยากย้ายทั้งหมดแต่เขาจะทำมาหากินในเรื่องไหนก
1: ็
0: ต้องมีการประชุมในกลุ่มชุมชนแล้วก็มีการหาพื้นที่ใหม่ซึ่งมีการทำอย่างนี้มาหลายชุมชนเหมือนกันนะครับก็มีการไล่เช็คเหมือนกันว่าบางชุมชนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าทำให้เขารู้สึกเสี่ยงเนี่ยก็เราก็จะพยายามที่จะช่วย ก็ตอนนี้จะมีพอช.แล้วก็ UN Habitat นะครับที่เราพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันตรงเนี้ยก็มีการทำขนานกันไปเหมือนกันทีนี้อย่างที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเรื่องของดิจิตอลทวินนะ
1: ครับ
0: ดิจิตอลทวินเนี่ยจะเป็นระบบแลนด์สเคปของดิจิตอลเวลาเราน้ำท่วมเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าเรามองเห็นน้ำแต่เราไม่เห็นพื้นน้ำว่าสูงต่ำเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเรื่องดิจิตอลทวินเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เราไม่รู้แล้วหรอว่าควรจะขุดลอกเมื่อไหร่ในแม่น้ำไหนเขาจะเก็บน้ำได้เท่าไหร่
1: เวลาเรามองไปในพื้นที่ที่เป็นน้ำเราจะเห็นระดับเท่ากันแต่เราไม่รู้ข้างล่างว่ามันลึกแค่ไหนต
0: ้
1: องขุดลอกบริเวณไหนจุดไหนยังไง
0: ถูกต้อง
1: เพื่อเพิ่มโฟลว์การระบายน้ำ
0: ใช่เราเห็นว่ามีน้ำนี่แหละแต่ว่าทำไมน้ำเก็บไม่ได้ความจริงก็อาจจะมีตะกอนต่างๆทำให้ตื้นตอนนี้ก็จะมีเรือแล้วก็เราจะมีตัวโซน่าอย
1: ่
0: างเงี้ยก็จะไล่เช็คตลอดทีนี้บริเวณพื้นที่อีกพื้นดินเนี่ยละหน้าไม่เท่ากันอย่างสังเกตบางทีไม่ท่วมบางทีบางจุดท่วมเพราะนั้นจุดที่ไม่ท่วมเนี่ยจะเป็นจุดต่ำเวลาเราเตือนเนี่ยเวลาเราเตือนทั้งหมดเนี่ยเราเตือนเป็นตำบลเราไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่เราเนี่ยคือเสี่ยงขนาดไหนแล้วต้องรีบขนาดไหนอย่างเงี้ยฮะเวลาเตือนให้ค่อนข้างเป๊ะๆ เนี่ยก็จะมีการเตือนในระนาบของพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำขนานกันไปที่น่านเนี่ยเรามีมูลนิธิรักป่าน่านที่เขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่านายนันเขาก็มีการสแกนทีนี้อย่างตัวกระทรวงเราเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอย่างนี้เหมือนกันถ้าสามารถที่จะเตือนเป็นหลังคาเรือนเป็นจุดๆได้เนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่นี้เป๊ะแล้วพื้นที่เขาเนี่ยต่ำหรือสูงแล้วน้ำเข้ามาปริมาณเนี้ยมาทิศเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ได้รับการเตือนที่เข้า
1: ไปสเปซิฟิก
0: ตาสเปซิฟิกมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามต้องทำอย่างเร่งด่วนเหมือนกันในบางพื้นที่เนี่ยเขาดูตรงนี้รู้เรื่องบางพื้นที่ถ้ายังดูไม่รู้เรื่องก็ให้ผู้นำชุมชนเป็นคนดูนะฮะแล้วก็มีการอบรมผู้นำชุมชนก็จะแจ้งอย
1: ่
0: างเงี้ยนะฮะแล้วพอเตือนเสร็จเขาต้องไปไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีการมาร์คเข้าไปใน thaiwater.net ของสสน. ตรงเนี้ยเคยใช้แล้วที่สงขลานะครับแล้วก็เริ่มนำมาใช้ในจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาร์คเลยว่าติดเตียงเนี่ยอยู่ที่ไหนใครแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนนำพาเขาออกมาเน
1: ี่
0: ยฮะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราทำบริเวณภาคเหนือไว
1: ้ครับขยับไปเรื่องของที่ท่านรองนายกรับผิดชอบโดยตรงดีกว่าครับเรื่องของทุนมนุษย์ครับเข้าใจว่ากลไกใหญ่กลไกนึงที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยในการเดินหน้าไปข้างหน้าเราใช้กรอ.เข้ามาเป็นทีมเดียวกับรัฐบาลเอาภาคเอกชนมาจับมือแล้วเดินไปข้างหน้ามีเป็น4ขาหลักนะฮะท่านรองนายกยุทธชนาเนี่ยดูเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของทุนมนุษย
0: ์
1: ใช่มั้ยฮะว่าเอ๊ะทุนมนุษย์ของเราจะสามารถที่จะให้คนไทยให้เด็กไทยเนี่ยมีความมีศักยภาพมีสกิลที่สามารถที่จะรองรับงานใหม่ๆในอนาคตของประเทศได้ยังไงตอนนี้เรามีการเตรียมเดินตรงนี้ไปยังไงบ้างนะฮะ
0: ครับก็เนี่ยจริงเหมือนกับครม.เศรษฐกิจเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าแทนที่จะเอาแค่คณะรัฐบาลเข้ามาก็ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย
1: ครับ
0: ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทุนมนุษย์อย่างแรกเลยต้อง

0: ต้องมองว่าเราต้องทำก็คือเพิ่ม productivity เนื่องจากว่าคนเข้าสู่สังคมสูงอายุ
1: ครับ
0: เราไม่ใช่ aging แล้วเราเรียก age society คือเข้าแล้ว
1: ครับ
0: พอเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราอยากเพิ่ม productivity เพราะว่าเขาก็จะทำงานเท่าเดิมไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าอยู่เฉยๆก็คือ productivity ก็ตกแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วย
1: ครับ
0: และสองอะฮะจะมีบุคคลอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งที่เป็นกลุ่มเราเรียกบางทีเราเรียกกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับบางทีเราเรียกว่าdisable หรือว่าคนพิการ
1: ครับ
0: หรือว่าเป็นคนที่ทำงานยังไม่เต็มที่มากนักอาจจะเกิดปัญหาจากรายได้อย่างเช่นเรื่องของความยากจนต่างๆหรือว่ามีประเด็นเรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ยรวมถึงความจริงแล้วนะเป็นมิติของ LGBTQ+ ด้วยที่เขาทำงานได้ไม่เต็มที่ในบางเรื่องเน
1: ื่อง
0: จากว่ากฎ regulation ไม่ได้เอื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้บุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้เต็มที
1: ่
0: ตามสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะมีสากลเราก็จะได้คนที่พร้อมทำงานเพิ่มอีกครึ่งนึง
1: อ
0: ันนี้คือหนึ่งของการอัพสกิลรีสกิลทุนมนุษย์แล้วก็การทำกฎเรกูเลชันต่างๆรวมถึงเรื่องการใช้ assistive technology สำหรับคนพิการอย่างเงี้ยให้เขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ
1: อัน
0: นี้เป็นก้อนหนึ่งที่พันธกิจของกระทรวงที่ทำเรื่องทุนมนุษย์ทั้งแรงงานพม.กระทรวงเกษตรนะครับอย่างเงี้ยกระทรวงศึกษาธิการเงี้ยอว.เงี้ยเราก็มาช่วยกันในกลุ่มนี้ด้วยเราจะเห็นนะว่าในกลุ่มแรกมาละกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการแข่งขัน
1: ครับ
0: นะเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าประเทศเราในกรอเนี่ยเราพูดคุยกันผมนำเสนอเรื่องทุนมนุษย์เป็นเฟรมที่เราเรียกว่าThailand Nation of Master
1: ครับ
0: นะครับก็คือถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆเนี่ยเวลาเรามีไปเรียนต่างประเทศนะ
1: ครับ
0: เราเรียนกับคนสิงคโปร์เราเรียนกับคนจีนฮ่องกง
1: คนที่หลากหลายสัญชาติ
0: เพื่อนอเมริกันมาเรียนด้วยกันเนี่ยเราไม่กลัวเลยนะว่าเราจะเรียนสู้เขาไม่ได
1: ้
0: นะอันนี้คือความรู้สึกทุกคนเนี่ยถ้าเป็น
1: อ
0: ินดิวิดวลนะถ้าเป็นแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่
1: า
0: สู้ได
1: ้ลำพังตัวฉันเองฉันไม่กลัวหรอกฉ
0: ัน
1: สู้ได
0: ้แต่ทำไมเวลาเราไปในนามประเทศเรากลัวจังเลยนั่งประชุมกับอเมริกานั่งประชุมกับสิงคโปร์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเออประเทศเราเล็กทั้งที่ความจริงแล้วถ้าอินดิวิดวลมาสเตอรี
1: ่
0: ไม่แพ้Individual Mastery ก็คือเป็นความเก่งเฉพาะบุคคลให้สามารถที่จะร้อยเรียงแล้วก็รวมกันได้ให้เป็นความเก่งระดับประเทศอ
1: ัน
0: นี้ที่ขาดเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องนี้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเส้นเรื่องนี้คือ Innovation เส้นเรื่องนี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงคนที่เราคิดว่าเป็นแชมเปี้ยนอาจจะเป็นถ้าสตาร์ทอัพเรื่องยูนิคอร
1: ์น
0: แต่ใช้ Local Resource ก็คือผลผลิตพื้นบ้านยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มจากคนที่ทำแอปเปิลเก่งๆนี่นะ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วคนคนนี้ถ้าเขารู้ลึกรู้จริงและลงลึกได้เขาสามารถที่จะสร้างอินโนเวชันเรื่องของไบโอเทค
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วถ้าประเทศพาเขาไประดมทุนเกิดเป็นยูนิคอร์นขึ้นมา
1: ครับ
0: บริษัทนี้บริษัทเดียวรวยคนรวยทั้งจังหวัด
1: โลเคอลก็ได้ขายของให้กับป้อนซัพพลายให้กับตัวยูนิคอร์นนี้ด้วย
0: ถูกต้องเลยทีนี้ระหว่างกลางเนี้ยจากเกษตรกรก็ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้เขาสามารถทำแอปเปิลที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้ก็จะมีกฎมาตรฐานเรกูเลชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง OECD อะไรต่างๆไกด์ไลน์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องนี้หมดเลยถ้าวันนี้เราไม่ไป global ผิดไหมไม่ผิดนะแต่ประเทศไทยมี60ล้านคน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรออกมาก็แล้วแต่ economy of scale ต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราขายได้ทั่วโลกคนไทยจะได้ใช้ฟรีก็ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงของเรื่องของ global competitiveness เนี่ย บางคนมองไม่เห็นว่าเฮ้ยเราต้องช่วยข้างในก่อนแต่ความจริงแล้วตามหลักการเนี่ยเราต้องให้เขาเชื่อมกันพอคนข้างบนไปได้ด้านเนี้ยเราขายประเทศอื่นราคาเท่านี้เท่านี
1: ้
0: ได้กำไร subsidize ของไทยอย่างเงี้ยฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักคิดว่าเราทำยังไงทีนี้จากเกษตรเนี่ยขึ้นมาเป็นlocal enterprise อย่างเช่นสหกรณ
1: ์
0: นะครับหรือว่า social enterprise หรือว่าเป็น SME
1: ครับ
0: ความแข็งแกร่งของ2คนเนี้ยจะเชื่อมโยงกันไม่ยากเราทำยังไงให้เขาสามารถที่จะ SME ก็มีเทคนิคมาสเตอร์เรื่อง SME คนนี้ก็มาสเตอร์เรื่องการเกษตรให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: ทีนี้พอจะชิปขึ้นไปสเต็ปนึงอาจจะเรียกว่าเป็น precision agriculture เริ่มใช้ข้อมูล data science เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาแล้วเห็นมั้ยเพื่อที่จะทำให้3ปาร์ตี้เนี้ยเขาเพิ่มผลผลิตได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วทำมาเป็นโรงงานเราเรียก manufacturing ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ input จากตรงนี้โรงงานก็มี input โรงงานก็มีงานทำเห็นไห
1: ม
0: แล้วก็คนคนหนึ่งนึก innovative idea และยึดโยงกับการเกษตรอยากทำ mass production เขาก็มาจ้างผลิตที่ manufacturing นี้ดังนั้นประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่สามารถสร้างรายได้ได้แบบยั่งยืนแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ ถ้าวันนี้เขาอยากที่จะมีความสามารถในการแข่งขันถ้าเขาใช้ local resource ของประเทศเนี่ยเขามีจุดเด่นใช่ไหมดีกว่าว่าเอ้ยเขาไปคนเดียวอะแต่ตอนนี้เขามีทั้งประเทศเป็นแอสเซทอยู
1: ่
0: เขาก็อยากกลับเข้ามาพอเขาอยากกลับเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ทาเลนต์คนเก่งๆก็กลับเข้ามาแล้วก็อีกวิธีนึงเนาะแต่เป็นอีกจุดเด่นของประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: เราวิเคราะห์แล้วก็คือเรื่องเวลเนส
1: ครับ
0: เรื่องเศรษฐกิจเวลเนสกับการสร้างคนเนี่ยความจริงไปคู่กันได
1: ้ครับ
0: ในกรณีนี้เราพยายามจะทำเรื่องแรกก็คือเป็นเขาเรียกคลินิคอลฟาร์มฮับนะก็คือเป็นจุดที่ทดลองทางคลินิกเครื่องมือแพทย์ดี
1: ๆ
0: ยาดีๆต่างๆนะครับด้วยกลไกที่เป็นสากลตรงเนี้ยจะดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วเขาก็จะทำงานร่วมกันกับบริษัทสมุนไพรของไทย
1: บ
0: ริษัทยาของไทย ที่ความจริงแล้วต้องการเม็ดเงินลงทุนมหาศาลการทำคนเดียวในเรื่องยาเนี่ยบางทียากยาตัวหนึ่งอาจจะต้องใช้พันล้านถึงหมื่นล้านกว
1: ่
0: าจะออกไปได้ดังนั้นต้องมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลลิสต์อย่างเงี้ย คือคนที่ให้เงินได้ที่ไม่ใช่ธนาคาร อย
1: ่
0: างเงี้ยก็ต้องเข้ามาช่วยกันทีนี้การทำแบบนี้ได้จะทำให้พวกเราเองเริ่มมียาของตัวเองทำนั่นทำนี่ได้แล้วพอเรามีตรงนี้เราก็สามารถที่จะรักษาคนของเราได้มากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นและเราเข้าถึงยาที่ดีที่สุดได
1: ้
0: อันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเนื่องจากว่าเรามีเซอร์วิสทางการแพทย์บริการทางการแพทย์ที่ดีแล้วก็เป็นหมุดหมายต่างๆที่ทุกคนมองว่าประเทศนี้ความจริงแล้วสามารถทำเรื่องนี้ได้อันนี้ก็จะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาเลยบริษัทยาบริษัทเดียวนะ
1: ครับ
0: นำมาซึ่งการลงทุนมหาศาลและองค์ความรู้มหาศาล
1: ครับ
0: สารตั้งต้นจากยาก็คือธรรมชาติ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะทำบางอย่างเกี่ยวกับการเกษตรได้เคมีอาจจะมีแต่ว่าเราพยายามอยากจะทำให้เรื่องธรรมชาติเราเนี่ยกลายเป็นยา
1: อ
0: าหารกลายเป็นยาแล้ว medical food ต่างๆใช่
1: มั้ยร้อยเรียงประดับใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือทรัพย์สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทย
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงทุนนิยมแน่นอนมันก็ต้องกลับไปเรื่องพื้นฐานมากที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงอวนะวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยคนไทยพร้อมที่จะโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
0: การศึกษาถ้าเรายังมองเรื่องหลักสูตรอยู
1: ่
0: 1หลักสูตรไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน
1: ครับ
0: เพราะบางคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: วันนี้ถ้าเราใช้เรื่องเกรดอย่างเดียวมาบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งความจริงคนที่วาดรูปเก่งอาจจะเรียนไม่เก่งก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ความจริงการวาดรูปเก่งก็คือการมาสเตอร์บางเรื่องซึ่งก็น่าจะสนับสนุน
1: และเป็นรายได้เลี้ยงอาชีพได้ประกอบอาชีพได
0: ้ดังนั้นแนวทางของหลักสูตรในยุค AI ก็สามารถทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
1: ็
0: คือการศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับAI
1: ครับ
0: ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนเนี้ยอาจจะเก่งเรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันแต่ครูเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหา master ในตัวเองได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่แอเรียเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
1: ่
0: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: ครับ
0: เพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
1: ความรู้อัปเดตไปแล้ว
0: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลยแต่ว่าตอนนี้อาจปี2ปีจะเปลี่ยนแล
1: ้
0: วอะไรก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถอัพสกิลบีสกิล
1: ครับ
0: คนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเอง
1: ครับ
0: บางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6 เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงาน
1: ครับ
0: เขาจะอยากเรียนสายอาชีวะเพื่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเขามีงานทำแล้วเพราะเป็นที่ครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้
0: เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6 ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6 แล้วม.6 เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset เราพยายามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ TCAS ในการสอบเข้าให้เท่าเทียมยิ่งขึ้นนะพยายามที่จะลดสัดส่วนของการสัมภาษณ์ให้เหลือสัก 30% เพราะบางโปรแกรมเพราะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำพอสมควร
1: บ
0: างโปรแกรมอาจจะเหมาะ กับการที่สัมภาษณ์ 100% นะแต่บางโปรแกรมอาจจะไม่เหมาะเนี่ยเราก็อาจจะขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาก็เริ่มดูสัดส่วนแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรียกพอร์ตโฟลิโอในการสัมภาษณ
1: ์
0: เราจะใช้ระบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ไม่เหลื่อมล้ำว่าคนนี้พยายามทำพอร์ตให้ดูดีอีกคนหนึ่งโอกาสไม่เยอะเท่าคนนี
1: ้ก็อาจจะร่อยกว่า
0: คนก็อาจจะไม่อ่านเลยก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามจะทำให้ข้างหน้าที่เข้ามาเนี่ยคนเห็นเท่ากันหมด
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทำแล้วก็หลังจากเขาเรียนจบออกมาทางกระทรวงแรงงานก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆอัพรีสกิลต่างๆเพื่อเข้ากับบางอุตสาหกรรมและในขณะเดียวกันของอวเนี่ยเราทำเรื่องมหาวิทยาลัยเป็นอินคิวเบเตอร์ศูนย์บ่มเพาะบางคนอาจจะอยากทำสตาร์ทอัพแล้วเขาจะลงทุนได้จากไหนบ้างอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำระบบนิเวศนวัตกรรมให้เขาทำงานร่วมกันถ้าที่บ้านเขามี SME เขาอาจจะมีบางอย่างเอา SME มาทำโมเดลสตาร์ท
1: อ
0: ัพแล้วก็ได้เงินจากกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคารเวนเจอร์แคปิตอลิสต
1: ์
0: เขาอาจจะมีแค่สไลด์อันนึงแต่มีไอเดียที่ดีก
1: ็
0: เจอคนที่อยากสนับสนุนเบื้องต้นอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะทำ
1: ได้ฟันดิ้งได้
0: ลงทุนได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราทำวิจัยชุมชนอันนี้อันนึงวิจัยชุมชนเนี่ยบางทีก็จะมีคนอายุเยอะอยากเรียนเพราะว่าสมัยนั้นเขาเรียนไม่ได้เขาจะกลับมาเรียนแล้วเราก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพยายามที่จะเทียบตัวนี้จากประสบการณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครดิตแล้วก็รับปริญญาถ้าเขาเรียนสะสมตรงนี้เราเรียกว่าเครดิตแบงค์นะก็แปลงจากประสบการณ์ก่อนออกมาเป็นคุณวุฒิแล้ววิ่งคุณวุฒิเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเครดิตได
1: ้
0: หลังจากนั้นได้ปริญญาอย่างเงี้ยก็ไม่สายเกินไปณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราพยายามทำบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทยนะมีมหาวิทยาลัยทุกจังหวัดจะมีบางจังหวัดที่จะเป็นวิทยาชุมชนแต่ส่วนมากเรามีเกือบครบทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาทางราชภัฏวิทยาลัยที่ทำเทคนิ
1: คว
0: ิทยาลัยที่ทำวิจัยมหาวิทยาลัยทำวิจัยเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันให้คนที่อยู่ในพื้นที่สร้าง DNA ของพื้นที
1: ่
0: และความมาสเตอร์ในพื้นที่นั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นราชภัฏต่างๆวิทยาลัยชุมชนเนี่ยก็สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างที่สองพอเสร็จปุ๊บตัวคนที่ทำเทคนิคอินโนเวชันก็เข้าไปช่วยวิจัยก็เข้าไปช่วยอย่างงี้นะก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงในทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย
1: ครับสักครู่ท่านแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำจริงๆหลายคนก็บอกว่าในยุค AI ในยุคที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึง AI ที่ฉลาดกว่าคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึงครูที่พร้อมที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์หรือพร้อมที่เป็นโค้ชที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการสอนแบบเดิมในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันจะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในมิติด้านการศึกษาได้เยอะขึ้นหรือเปล่าน
0: ั้นตรงนี้ต้องช่วยกัน2ด้านนะฮะเรื่องนี้เกิดเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองไงถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขนาดกันไปก็คือก้อนที่เราทำเรื่องเราเรียกว่าเป็น scientific infrastructure ก็คือพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในกรณีเทคโนโลยีนั้นเป็นคอขวดที
1: ่
0: เราต้องพึ่งพาแค่ประเทศเดียวหรือกลุ่มเดียวอันนี้รัฐบาลต้องทำละในจุดที่มีความเสี่ยงพอเราสามารถทำของเราตรงนี้ได้เราจะทำเลเวลที่รวม data ก่อนรวมข้อมูลข้อมูลที่เรามีความจำเป็นต้องหวงแหนไว้คือ tightnessอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมของไทยแล้วเรียก foundation model นะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลดินข้อมูลพืชต่างๆข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของคนไทยเนี่ยตรงนี้ภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องรวมไว้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าเอกชนจะใช้ใช้ได้ครับเขาสามารถที่จะมาต่อยอดจากเราไปแล้วบันไทยต้องลงทุนในการทำตรงนี้เองนะเรามี Nextech เรามีสวทช.เรามีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่คอยที่จะช่วยกันทำในเรื่องนี้ขนานกันไปอยู่แล้ว
1: ปิดท้ายสำหรับเป็นอันซีนครม.แล้วกันครับเพราะว่าทราบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ท่านรองนายกเนี่ยก็มีโปรแกร
0: ม
1: ที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องหันมามองและหันมาคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังคือเรื่องอะไร
0: ครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟอรัมก็ชื่อ STS Forum คนอาจจะไม่คุ้นหูมากนักแต่ความจริงเป็นเหมือน World Economic Forum อะแต่เป็นสายวิทยาศาสตร์ตอนนั้นก็จะมีโนเบลไพรส์เยอะเลยที่ไปร่วมงานวันนั้นส่วนมากจะจัดที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับคือเราสังเกตนะว่าบางประเทศเนี่ยเขามีน้ำมันใช่ไหมเขาก็ร่ำรวยละ
1: ครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะเราให้แวลูกับน้ำมันว่าน้ำมันเอามาเติมรถ
1: ครับ
0: รถวิ่งได้น้ำมันก็มีมูลค่า
1: ครับ
0: แต่อาหารที่เรากิน
1: เ
0: นี่ยความจริงมาจากธรรมชาตินะ
1: ครับ
0: นั่นทำไมประเทศที่มีธรรมชาติถึงจะไม่สร้างแวลูจากธรรมชาติของเขา
1: ครับ
0: นะเราเรียกเรื่องนี้ว่า nature financing นะเรามีการพยายามพูดคุยว่าทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจับต้องยังไงเราเรียกว่า biodiversityอย่างเช่นว่าในดินเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่เท่านี
1: ้
0: เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆแบบเนี้ยที่เขาเรียก tangible ที่สามารถวัดได้นะเราสามารถที่จะ ทำให้คนทั้งโลกมองว่าเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เป็นเอเจนดาหนึ่งแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีซึ่งเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลก
1: ครับ
0: ถ้าเราเขาไม่สามารถรักษาธรรมชาติของประเทศไทยไว้ได้เนี่ยอาจจะสะเทือนเรื่องฟู้ดเซเคียวริตี
1: ้
0: เรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เราพยายามที่จะทำให้เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจที่ทุกคนมีความจำเป็นที่ต้องรักษาตรงนี้ไว
1: ้ครับ
0: แล้วก็พยายามที่จะระดมทุนคล้ายๆกับเราเรียกฟิลันโทรปิสฟันนะคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากช่วยกันดูแลธรรมชาติของประเทศไทยทำยังไงดีเขาถึงจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเขาถึงจะเอาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆมาซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนไทยเราพยายามจะรวมเรื่องนี้เข้ากับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าปกติเรามีดาวเทียมเราเห็นแค่เรื่องของป่าเนาะเราอาจจะเห็นน้ำแหละว่ามีสีเปลี่ยนไปในปริมาณตรงไหนแต่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบางเทคนิคเลยเรียกว่า eDNA อย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะดูน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีปลากี่ชนิด
1: ครับ
0: เดิมทีมีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่อะไรคือเบสไลน์เราพยายามจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสิ่งที่เรียกว่า living lab
1: ครับ
0: นะครับที่ให้คนทั้งโลกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาสามารถรักษาธรรมชาติในประเทศไทยได
1: ้ครับ
0: ทั่วโลกก็สามารถใช้ได้และการรักษาธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชีย
1: ครับ
0: และตรงเนี้ยคือคลังของอาหารของทั่วโลกจริง
1: ๆ
0: เพราะวันนี้ถ้าเรามามองทั้งเรื่อง climate change ต่างๆเราสามารถที่จะมองว่าถ้าคนทั้งโลกสามารถที่จะมาดูแลรักษาป่าในประเทศไทยเราจะนำเสนอเรื่องป่าน่านก่อนนะว่าป่าน่านเนี่ยเรามีทั้งโมเดลสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วพยายามที่จะขยายตรงนี้ให้ชัดยิ่งขึ้นคนก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำเราเริ่มแล้วแล้วเริ่มมีผลทางเศรษฐกิจมีผลทางธรรมชาติที่เห็นแล้วทำยังไงเราถึงจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่อง nature positive
1: แ
0: ทนที่ว่าเราจะทำ net zero อย่างเดียวทำยังไงเราถึงจะทำให้ GDP ขึ้นแต่ธรรมชาติก็ขึ้นด้วยเพราะประเทศไทย net zero อย่างเดียวจะไม่ได้นะเรามีครึ่งประเทศที่ทำอุตสาหกรรมอีกครึ่งประเทศมีป่าอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่มี net zero ก็ต้องมี nature positive ด้วยนะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเขามองว่าการที่เขาช่วยเหลือเรื่องธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ย
1: ค
0: ือเอเจนดาของคนทั้งโลก
1: นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจแล้ววันนี้โชคดีมากที่ท่านรองนายกได้มาเปิดที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรอติดตามในการที่จะนำเสนอวาระนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store

0: Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของทั่วไทยอาเซียนนะคะตอนนี้18:30 นพอดีเลยนะคะเมื่อกี้ก็เป็นคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะนะคะเราก็มาอัปเดตข่าวสารในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำท่วมในบ้านเรานะอาจารย์โอ้สาหัสสากรรจ์มากนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่ยังต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ระบายน้ำด้วยนะคะอาจารย
2: ์ก็เอาใจช่วยทุกท่านนะครับ
1: เอ๊ะวันนี้แถวแจ้งวัฒนะเป็นยังไงเห็นบอกฝนตกหนักเหรอคะอาจารย์
2: ก็ไม่ออกไปไหนเลย
1: ตกใช่ไหมคะแถวนี้ไม่ตกอาจารย์แถวนู้นตกใช่ไหม
2: ตก
1: หนักไหมคะ
2: ก็ประมาณหนึ่งสองน่าจะ2ชั่วโมงได
1: ้โอ้นานเหมือนกันนะอาจารย
2: ์นานครับ
1: ค่ะ
2: สาดเข้ามาในบ้านเลยแหละ
1: แถวนี้เงียบเชียบค่ะไม่มีอะไรครึ้มเฉย
2: ก็ดีแล้วถ้าอยากได้จะแบ่งไปให้
1: ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เราก็เป็นห่วงนะคะดิมตอนนี้หลายๆจังหวัดอยุธยาชัยนาทอ่างทองนะและอีกหลายๆจังหวัดแล้วก็ปริมณฑลในบ้านในกรุงเทพก็มีการออกมาเตือนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้กระสอบทรงกระสอบทรายทางหน่วยงานภาครัฐเขาก็เตรียมไว้แต่ว่าเห็นบอกว่าได้บ้านละ20กระสอบอาจารย์มันจะพอไหมอ่ะ
2: มันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำคุณออฟ
1: ค่ะ
2: จริงๆฝนเนี่ยมันก็เริ่มซาๆไปแล้วแหละมันก็ไม่ได้ตกยาวทั้งวันทั้งคืนเหมือนระลอกที่แล้วแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือน้ำเหนือที่ระบายลงมาเพราะว่าเขื่อนต่างๆเขาก็กักไว้ก็เต็มความจุของเขานะครับพอมันเต็มความจุแล้วมันก็ยังมีน้ำไหลเข้ามาเติมเขื่อนมันก็เลยต้องปล่อยน้ำออกมาครับก็ท่านในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็ต้องดูครับว่าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมวลน้ำมาเท่าไหร่อันนี้คือเป็นปัจจัยชี้วัดนะครับก็เท่าที่ดู เขาก็แจ้งอยู่ใน1วินาทีก็ 2,500 ลูกบาศก์เมตรคุณอ้อมฟังอย่างนี้ก็อยู่ในระดับที่สามารถที่จะรองรับได้นะครับถ้าทะเลไม่หนุนก็คือถ้าทะเลหนุนเนี่ยมันก็หมายความว่าแม่น้ำสายหลักอย่างเจ้าพระยาถึงจะระบายลงมามันก็ไม่สามารถที่จะลงสู่อ่าวไทยได้นะฮะก็ยกเว้นเราจะมีแก้มลิงแก้มลิงก็นั่นแหละครับที่เรารู้ๆกันก็จะแถวๆอยุธยาอะไรตอนนี้ก็เห็นว่าอ่างทองเนี่ย ก็อ่วมอรไทยอยู่ระดับหนึ่งนั่นแหละครับก็คือว่าพี่น้องทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางของเราเนี่ย ก็รองรับน้ำไว้เนี่ยไม่ใช่น้อยครับแต่ว่าถ้าอยู่นานไปมันขังนานเนี่ยมันก็กลายเป็นความเดือดร้อนของคนมันก็ต้องระบายออกมานะครับก็นี่นะก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะไปหนักอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับในขณะที่พื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่ป้องกันตัวเองอย่างสุดกำลังนะครับโดยให้คนอื่นรองรับแทนเนี่ย ก็ต้องมีการกระจายนะฮะกระจายความช่วยเหลือไปให้ได้อย่างเท่าทันผมเห็นพี่น้องที่เขาเรียกอะไรฮะไอ้ที่ร่มเกล้าเหรอ
1: ร่มเกล้าค่ะร่มเกล้ากับแฟดคลองจันตอนนี้แฟดคลองจันก็ออกเกือบหมดราคาน้ำแต่ร่มเกล้ายังค้างอยู่เยอะเลยอาจารย
2: ์ครับแม่ก็เห็นรถจมมิดทั้งคัน
1: มันพูดอะไรไม่ออกเลยอาจารย์จริงขนาดเราไม่ใช่เจ้าของรถเรายังรู้สึกแบบสะอึกเลยอะถ้าเป็นเจ้าของรถเราพูดอะไรไม่ออกจริง
2: แค่รถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยก็ใจสั่นแล้วคุณอ้อม
1: ค่ะ
2: เจอความชื้นใช่ไหม
1: ค่ะ
2: รถลุยมาเอาสตาร์ทไม่ติดเอาแล้วอะไรเพิ่มเนี่ยนะแต่เนี่ยมิดทั้งคันนะครับก็เป็น

0: หน้าที่ของภาครัฐนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองในแต่ละท้องที่นะครับที่จะต้องบรรเทาความทุกข์ยากอันนี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
1: ค่ะ

0: พื้นที่ดูแลก็จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะช่วยในเบื้องต้นได้นะครับอันไหนมันซ่อมได้แล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ก็ประสานไปกับบริษัทที่เขามีอะไรซะอะไรพวกนี้นะครับก็เยียวยากันได้อยู่นะถ้าบริหารจัดการเป็นแต่ประเด็นก็คือว่าต่างคนต่างมองก็รถไข่รถมันอะไรประมาณนั้นซึ่ง
1: ไม่ได้นะ
0: ซึ่งถ้ามองอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐบาลมั้งฮะ
1: ประชาชนก็จะไปพึ่งใครแล้วเนาะอาจารย์แค่น้ำท่วมทั้งบ้านทั้งรถนี่เขาก็หนักจะแย่อยู่แล้วนะคะเห็นใจทุกท่าน
0: ก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนแล้วครับก็นั่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาฝากไว้ด้วยนะคะเอามาที่ข่าวสารในอาเซียนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปสปป.ลาวเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะคุยเรื่องเขามีประชุมสภาลาวค่ะอาจารย์วันก่อนคุณกิจรัตน์ก็ส่งข้อความมาบอกว่า เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลลาวครั้งใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าเรื่องนี้แต่ว่าเอาเรื่องสแกมเมอร์ก่อนเนี่ยล่าสุดนี้ลาวนำตัวคนไทย76คนค่ะเป็นผู้ชาย37หญิง39คนที่ถูกดำเนินคดีในสปป.ลาวและที่ต้องผลักดันกลับส่งประเทศไทยพร้อมอุปกรณ์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกลับมาให้ฝ่ายไทยหลายรายการมีทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะคะและอื่นๆก็มาส่งที่ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามแม่น้ำคงแห่งที่4ที่เชื่อมระหว่างเชียงของกับเชียงรายนะคะก็ส่งกลับมาอีกแล้วอาจารย์เป็นขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นไม่พบส่วนใหญ่ไม่เบื้องต้นเนี่ยไม่พบส่วนไม่บอกเขาบอกเบื้องต้นไม่พบส่วนใหญ่ข้ามไปทำงานตามคำโฆษณาไม่พบคนตกเป็นเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์แต่ในนี้มีใน8รายค่ะเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับติดตัวทั้งอ้างยี่ช่อโกงลักทรัพย์หนีทหารก็มีค่ะอาจารย
0: ์
1: ทำไมยังไม่หมดสักทีจับได้บ่อยมากและเยอะมากนะคะคนไทย
0: ก็ในเมื่อเขาหนีไปหลบซ่อนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะฮะมันก็เกินอำนาจของฝ่ายบ้านเมืองของไทยมันก็ตามไม่ได้เพราะนั้นมันก็ต้องพึ่งพาความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสำคัญนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับในลาวเนี่ยการทำคาสิโนออนไลน์ไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะแต่จะผิดกฎหมายก็คือเมื่อคุณไม่จดทะเบียนคุณไปแอบทำเถื่อนแต่ในลาวเนี่ยสามารถที่จะมีคาสิโนออนไลน์ได้เพราะเขามีกฎหมายรองรับแล้วทีนี้ถ้าคนไทยไปทำคาสิโนออนไลน์ในลาวแล้วก็ได้รับอนุญาตเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดนะฮะเว้นแต่ว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าไอ้เขาไม่ได้ทำคาสิโนออนไลน์อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นแล้วคนไทยเนี่ยได้รับผลกระทบมันก็เลยต้องแจ้งผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจนะครับระหว่างสองประเทศนะฮะที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเราได้แหล่งข้อมูลมาตรงนี้ไปช่วยจับให้หน่อยอะไรพวกนี้ก็ชัดเจนนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนที่จะมีการปราบอย่างทั่วไปในลาวนะครับในเรื่องของสแกมเมอร์ศูนย์หลักๆที่มันอยู่กันมันก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำของเจ้าเว่ยแต่ทีนี้พอจีนเขาปราบแล้วลาวก็ต้องให้ความร่วมมือเนื่องจากว่าลาวเองเนี่ยก็ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากจีนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วก็เช่นเดียวกันกับไทยที่เราขอในความสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องช่วยกันก็เท่าที่ผมไปดูในลักษณะตอนนี้เนี่ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำมันแทบจะไม่มีอยู่ในนั้นแล้วนะครับเพราะเจ้าเว่ยเองก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับแต่มันก็กระจายอยู่ในพื้นที่โดยรอบอยู่ด้านนอกคุณอ้อมก็ใช้อุปกรณ์ถ้ามันขอให้มันมีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก Starlink อะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถที่จะทำได้อยู่เช่นเดิมก็นั่นแหละฮะก็ถ้าเราเห็นส่งมาจากทางภาคเหนือนะครับก็พื้นที่ที่ตรงข้ามเชียงของฝั่งลาวเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองห้วยสายเมืองห้วยสายก็เป็นเมืองที่ต่อเนื่องกับเมืองต้นพึ่งนะครับก็คือพอมันอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้มันก็ออกมาอยู่นะฮะไปเช่าวิลล่าอยู่เช่ารีสอร์ทอยู่เช่าโรงแรมเช่าห้องแถวอะไรพวกนี้นะครับมันก็ถ้าไม่ตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้ผมเช็คเข้าไปในลาว

0: ขอสถิติเขานะครับก็คือตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาจนถึงนะครับจนถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยทางเราเนี่ยได้จับกลุ่มนะครับกลุ่มแก๊งที่อยู่ในข่ายของพวกหลอกลวงเนี่ยนะครับเลือกสแกมเมอร์เนี่ยแหละได้ทั้งสิ้นมากกว่า 7,000 คนแล้วใน 7,000 คนเนี่ยคิดอย่างนี้เลยนะครับก็คือ 4,000 กว่าเนี่ยคือจีนแล้วก็ถ้าเป็นจีนเนี่ยก็คือส่งกลับแล้วเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือนะครับก็คือใน 3,000 กว่าเนี่ยเป็นคนไทยเป็นส่วนใหญ่นอกนั้นก็จะมีสัญชาติอื่นๆนะผมไปรวบรวมดูเนี่ยปรากฏว่าที่ลาวส่งกลับประเทศแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดมากกว่า20สัญชาติและไทยก็คืออันดับ2รองจากจีนนอกนั้นก็จะเป็นพม่านะครับเป็นพม่าแต่เขมรเนี่ยไม่มีเพราะเขมรมันไม่ไปไหนใครนะครับก็จะมีพม่าแล้วก็มีเนี่ยแหละในอาเซียนกับเรานี่แหละสิงคโปร์ก็มีนะครับมาเลเซียก็เยอะอินโดนีเซียเนี่ยเยอะที่สุดถ้าอยู่ในพื้นที่ไกลพวกนี้นะฮะก็นั่นแหละครับมันก็ต้องใช้การประสานงานระหว่างตำรวจแล้วก็ข้อมูลก็ต้องแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีความร่วมมือในลักษณะอย่างนี้มันก็จะทำให้คนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเบาลงได้เยอะนะฮะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะฮะแต่ที่คุณอ้อมให้ข่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันหมายความว่ากลุ่มแก๊งนี้ไม่ได้โดนหลอกนะครับคือตั้งใจไปหลอกต้องใช้คำนี้เลยนะฮะต้องจับนะครับเพราะว่าลาวส่งมาเนี่ยเพราะว่าในลาวเขาถือว่ามันไม่มีมันไม่ใช่ความผิดทางกฎหมายแต่เมื่อเป็นความผิดที่บ้านเราเนี่ยเราก็ต้องจับกลุ่มคุมขังดำเนินคดีก็ลองนึกดูนะฮะมีหมายเรียกหมายจับแล้วเนี่ยก็ยังปล่อยให้หนีไปได้อะไรพวกนี้มันก็คือความเขาเรียกว่าความไม่เข้มงวดในการป้องกันหรือเปล่านะฮะก็ดีแล้วที่ลาวเขาช่วยนะครับแล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้ยังเหลืออยู่เยอะ
1: ค่ะยังมีอีกเหรอคะเนี่ย
0: ยังเหลืออยู่เยอะคุณน้อง
1: ค่ะ
0: แล้วกระจายไปทั่วแล้วไม่ใช่เป็นแก๊งใหญ่นะครับ
1: ค่ะ
0: กระจายอยู่ทั่วๆไปอยู่เล็กๆนะอยู่แก๊งนึงกลุ่มนึงเนี่ย7คนหรือ10คนพวกนี้นะครับแต่อย่าลืมนะฮะไอ้ทุกวันนี้1คนเนี่ยมันดูเครื่องโทรศัพท์ได้ถึง200กว่าเครื่อง
1: ค่ะ
0: ถ้ามีสัก10คนคนละ200เครื่องมันกี่อันนะคุณอ้อมแล้วมัน 2,000 นะครับแล้วหลอกวันละ 2,000 2,000 เนี่ยนะถ้ามันได้นะมันคือจำนวนเยอะนะนั่นนะครับเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีนี่แหละครับติดตามเพราะว่าเมื่อมันไม่สามารถที่จะใช้ระบบเคเบิลที่มันเป็นอินเทอร์เน็ตที่เป็นระบบสายได้มันก็ต้องใช้เป็น Starlink นะฮะระบบไร้สายเมื่อมันเป็นระบบไร้สายเนี่ยแหละครับมันก็ต้องขอความร่วมมือจากเจ้าของเทคโนโลยีนะฮะเอามาสักอันนึงเพื่อตรวจจับให้ได้ว่าอยู่ตรงไหนมันก็จะสามารถติดตามจับกลุ่มคุมขังได้อย่างเท่าทันนะครับยิ่งจับได้ทุกวันนะฮะดีมันก็จะลดน้อยถอยลงไม่ใช่จับแล้วปล่อยไม่ใช่จับแล้วปล่อยเหมือนที่ผ่านมานะครับจับแล้วก็คือจับเลย
1: ค่ะ เดี๋ยวแจ้งข่าวนี้ไปก่อนนะให้อาจารย์มาวิเคราะห์ในช่วงหน้านะคะตอนนี้มีข่าวแพร่สะพัดไปในออนไลน์ของคนลาวอย่างกว้างขวางค่ะบอกว่าให้จับตาการประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งชาติลาวชุดที่10ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่5ถึง21ตุลาคมนี้นะคะเนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะรัฐบาลหลายตำแหน่งเพราะต้องมีการเลือกผู้ที่จะเป็นประธานสภาแห่งชาติแทนนายไซสมพรพรมวิหารที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดอักเสบเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโผล่ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าจะมีวาระปลดสอนไซสีพันดอนจากนายกรัฐมนตรีให้เสริมไซกรมสิทธิ์เสียบแทนพร้อมทั้งดันทองลีศรีสุริศนะคะเป็นลูกชายประธานประเทศขึ้นเป็นหัวหน้าห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์มาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะ
0: ครับเชิญครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทวนโผอีกทีและให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังนะคะการประชุมสภาแห่งชาติลาววันที่5ถึง21ตุลาคมนี้มีโผก็คือจะปลดสอนไซศรีพันดรจากนายกและให้เสริมไซกรมสิทธิ์เข้ามาเป็นแทนแล้วก็จะผลักดันให้ทองลีศรีสุริศลูกชายประธานประเทศขึ้นเป็นหัวหน้าห้องว่าการสำนักนายกค่ะอาจารย
3: ์ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็จริงๆท่านเสริมไซกรมสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวเต็งมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
2: ค่ะ
3: แต่ก็อย่างว่าครับในลาวนี่มีพรรคเดียวนะฮะก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวการเจรจาก็จะเป็นการเจรจาต่อรองกันในวงในอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะปีเป็นต้นมาเนี่ยมันเขาเรียกอะไรล่ะก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่อยู่ในตำแหน่งนะซึ่งก็คือท่านสอนไซศรีพันดรซึ่งเป็นลูกชายของอดีตผู้นำสูงสุดท่านหนึ่งของลาวเนี่ยนะครับก็คือพลเอกคำไตศรีพันดรเจอวิกฤตในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งในวาระแรกที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็เจอวิกฤตมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากโควิด-19 แล้วก็วิกฤตด้านการเงินนะครับแล้วก็วิกฤตด้านรายรับรายจ่ายไม่สมดุลแล้วที่สำคัญอีกอันนึงที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างมากเนี่ยก็คือการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภาษาลาวเรียกว่าการสลัดบังหลวงการสลัดบังหลวงนะฮะมันก็เลยเมื่อผนวกกับว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เบาบางลงนะครับเงินเฟ้อก็ยังดำเนินเรื่อยมานะฮะอย่างล่าสุดเงินเฟ้อก็เกือบ 8% คือจริงๆเวลาเราพูดถึงเงินเฟ้อคุณอ้อมแค่มันเกินระดับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยมันก็คือเฟ้อเยอะแล้วนะครับแต่นี่มันเกินเยอะมากนะฮะพอมันเกินเยอะมากแล้วก็เงินกีบเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเสถียรนะครับพอมันไม่เสถียรแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งที่แก้ไขปัญหาขึ้นมาในระยะที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยก็คือเปิดสัมปทานเรื่องแร่ธาตุแต่ไม่ใช่อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นการให้ขุดเอาสินแร่แล้วขนออกไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทของจีนนี่แหละจริงๆก็เป็นบริษัทที่มาทำการสำรวจเพื่อที่จะขอทำเป็นเหมืองแร่อยู่แล้วแต่ทีนี้พอเราต้องการเงินด่วนก็เลยปล่อยให้เขาขุดไปนะโดยไม่ต้องสร้างไม่ต้องทำเหมืองแร่ไม่ต้องป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมนะฮะแล้วก็ลองนึกดูนะคุณอ้อมขนแร่ออกไปเนี่ยตลอด24ชั่วโมงมีถึง98บริษัทแล้วขนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็เราก็ได้รายรับจากการชั่งกิโลดินที่เขาขุดไปนี่แหละแร่ที่เขาขุดไปนี่แหละตันละ30ดอลลาร์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะแร่เอิร์ธก็รวมอยู่ในนั้นนะฮะพอมันขนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคนมันก็ไปกระทบกับพี่น้องคนลาวมากขึ้นนะครับถนนหนทางเนี่ยเละตุ้มเปะทุกเส้นทางแม้กระทั่งในเขตชานเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นะครับถนนทุกเส้นนะถูกย่ำทีโดยรถบรรทุกแร่นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นผลกระทบอย่างยืดเยื้อยาวนานจนเท่าทุกวันนี้ก็ปีนี้ปี2026ก็หมายความว่าตลอดระยะเวลา6ปีเกือบ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเรานะครับไม่มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยแล้วก็นั่นแหละครับก็สิ่งที่เราเห็นก็คือลูกหลานเราเยาวชนเราเนี่ยเดินทางมาทำงานในประเทศไทยตรงจุดนี้แหละฮะ มันก็เลยกลายเป็นว่าการที่อยู่ในตำแหน่งของท่านสอนไซศรีพันดอนเนี่ยไม่ได้แสดงความสามารถนะครับอย่างแท้จริงก็กลายเป็นว่าเมื่อคุณไม่ได้แสดงความสามารถก็กลายเป็นว่าไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานนี่แหละฮะก็คือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังก็เลยต้องผลักดันคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับอย่างท่านเฉลิมชัยเนี่ยเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนสนิทที่ใกล้ชิดกับท่านทองดุลศรีสุริยอย่างยาวนานแล้วก็เป็นคนแขวงเดียวกันด้วยนะฮะมาจากแขวงหัวพันนะฮะก็พอมาอย่างนั้นเสร็จปุ๊บนะฮะในสายทางการเมืองแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจในขณะที่ท่านทองดุลทุกวันนี้ต้องถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของประเทศโดยสมบูรณ์นะครับโดยไม่มีนักการเมืองหรือว่าผู้นำพรรคที่อาวุโสกว่าที่มีอำนาจมากเท่าแหละนะครับก็คือเป็นทั้งประธานประเทศเป็นทั้งเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็เลยสามารถที่จะคัดสรรคนที่มีความเหมาะสมแล้วก็คล่องตัวมากกว่าอย่างเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนะครับเป็นเวลาถึง1สมัยก็คือ5ปีนะฮะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นรองนายกแล้วก็ดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจเขาก็เลยมองว่าน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าแล้วความสามารถในคอนเนคชั่นในเรื่องของต่างประเทศเป็นคนที่พูดได้หลายภาษามากคุณอมภาษาอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็เป๊ะนะครับแล้วก็เข้าใจว่าได้รัสเซียด้วยนะฮะก็เลยทำให้ท่านทองดุลเนี่ยมองว่าเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วข่าววงในก็บอกนะว่าการโยกออกจากตำแหน่งนายกก็จะมีตำแหน่งรองรับท่านสอนชัยศรีพันดอนอยู่ก็คือตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติที่ว่างไปนะครับตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติที่ว่างไปแต่ว่าตำแหน่งในพรรคก็ยังคงอยู่นะครับก็คือเป็นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคือในลาวเนี่ยจะมีคณะบุคคลนะครับคณะหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่ากรมการเมืองศูนย์กลางพรรคมีทั้งหมดก็คือ น่าจะ15คนนี่แหละแล้วก็มีสำรองอีกนะมี13คนแล้วก็มีสำรองอีก5นะครับก็จะขยับกันขึ้นมาก็คนที่เสียชีวิตไปก็คือไซสมพรพรหมวิหารนะครับก็ได้ข่าวว่าคนที่จะขยับขึ้นมาแทนในกรมการเมืองแทนไซสมพรเนี่ยก็คือน้องชายเนี่ยชื่อท่านสันติภาพพรหมวิหารนะครับทุกวันนี้เป็นรองนายกควบกระทรวงการเงินกระทรวงการเงินก็คือกระทรวงการคลังเหมือนบ้านเราเนี่ยก็จะขยับกันขึ้นมาแต่ว่าในโควต้าในเรื่องของอำนาจอะไรพวกนี้นะครับในสกุลของผู้นำเนี่ยก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะปรับตัวเฉพาะในตำแหน่งที่1และในรัฐบาล2ในสภาแห่งชาตินะครับแล้วก็ยังได้ยินอีกนะว่าจะมีการปรับตำแหน่งแล้วเขาเรียกอะไรล่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ
2: แห่งชาต
3: ินะครับก็ได้ยินข่าวว่าอย่างนี้เพราะว่าทุกวันนี้คนที่เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติเนี่ยก็เป็นผู้หญิงซึ่งไม่มีประสบการณ์ทางการเงินทางธนาคารมาก่อนก็ถ้าชื่อเป็นลูกสาวของอดีตประธานประเทศคนหนึ่งนะครับก็คือท่านบุญยังวรจิตนะครับลูกสาวเนี่ยก็ชื่อบุญคำวรจิตเดิมก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี่นะฮะกระทรวงสิ่งแวดล้อมที่ดินนะก็อะไรเพื่อนี้ฮะทรัพยากรนะครับก็คงโยกกันไปโยกกันมาอยู่ภายในนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าการประสานงานกับต่างประเทศในห้วงนี้มันมีความจำเป็นสำหรับลาว
2: ค
3: ่ะเฉลิมชัยกรมสิทธิ์ก็ถือว่าเหมาะสมนะฮะเคยไปอยู่สหประชาชาติครับจบการศึกษา PhD นะฮะออสเตรเลียคนนี้เก่งมาก
2: อาจารย์ในลาวเนี่ยตำแหน่งนายกกับประธานประเทศนะคะบางทีเราก็ดูว่ามันไม่ใช่ซ้ำซ้อนนะอาจารย์แต่ว่าอันไหนบทบาทมากกว่ากันคะ
3: คืออำนาจสูงสุดก็คือประธานประเทศ
2: ค่ะ
3: นะครับแต่อำนาจสูงสุดกว่าประธานประเทศคือเลขาธิการพรรคประ ธานประเทศแบบเราก็คือพรรค

0: ะเป็นผู้กำหนดบุคลากร
1: แล้วนายกอยู่ตรงไหนล่ะอาจารย
0: ์นายกก็อยู่ในพรรคนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้คุณอ้อมก็ถ้าผมเรียนให้นะครับอย่างกรมการเมืองนะกรมการเมืองก็คือในพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยจะมีคณะบุคคลคณะหนึ่งเขาเรียกคณะกรรมการบริหารงานศูนย์กลางพรรคนะครับแบบภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าcentral committee central committee นะครับคณะนี้เนี่ยจะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด73คนแล้วก็มีกรรมการสำรองอีก15นะครับ73บวก15ก็นั่นแหละฮะก็คือสำรองนี่หมายความว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นกรรมการถูกย้ายหรือว่าเป็นอะไรไปเนี่ยก็จะขยับคนที่สำรองอันดับ1 2 3 4 5อะไรพวกนี้ขึ้นไปทดแทนกันนะครับก็คณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคณะตัวแทนของพรรคทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีตำแหน่งในทางการเมืองนะครับบางคนก็ไปเป็นส.ส.บางคนก็เป็นเจ้าแขวงนะครับแล้วทุกวันนี้ก็มีการปฏิรูปนะครับปฏิรูปการบริหารงานการปกครองเดิมทีเดียวเนี่ยตำแหน่งสูงสุดในแขวงเนี่ยก็คือเจ้าแขวงแต่ตอนนี้เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือแยกอำนาจสายพรรคออกจากอำนาจบริหารแขวงก็เลยมีเขาเรียกว่าเลขาธิการพรรคแขวงซึ่งมาคุมการทำงานของคณะกรรมการบริหารแขวงอีกทีนะก็เจ้าแขวงทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นประธานคณะปกครองแขวงนะครับแต่คนที่คุมคณะปกครองแขวงเนี่ยก็คือเลขาพรรคแขวงมันก็คือแยกสายพรรคแล้วก็สายที่บริหารเนี่ยออกชัดเจนก็คือสมัยก่อนก็แบบเวียดนามก็ใช้เหมือนกันเนี่ยแหละครับคุณอ้อมนะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ชัดเจนเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนที่เป็นเลขาพรรคแขวงกับคนที่เป็นเจ้าแขวงเนี่ยคือคนคนเดียวกันพอมันเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยก็ไม่มีใครมาคุมนะฮะฉันจะปกปิดฉันจะกินฉันจะทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาตรวจสอบแหละก็เลยมีการปฏิรูปนะฮะในรูปแบบนี้ขึ้นมานะฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็มาจากพรรคเดียวนั่นแหละคุณอมก็คือถ้าคัดสรรบุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ล่าสุดเห็นท่านคือเพิ่งมีการประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการบริหารงานศูนย์การพรรคนะครับแล้วก็มีกรมการเมืองนะฮะคณะที่ใหญ่ที่สุดในพรรคเนี่ยก็เรียกว่าคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนะฮะทุกวันนี้ก็มีอยู่10ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ13คนเพราะเห็นบอกว่าลดลงเดิมมันมี15นะก็ลดเหลือ13แล้วคนที่หมายเลขหนึ่งก็คือท่านทองหลุนแล้วก็ท่านทองหลุนนี่แหละในเหตุด้วยเหตุที่ว่า1เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคนะครับแล้วก็เป็นเบอร์1ของกรมการเมืองพรรคนะครับก็เลยโดยรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนนะคนเนี้ยก็คือประธานประเทศนะฮะส่วนนอกนั้นก็แล้วแต่ฮะถ้าเป็นหมายเลข2ในกรมการเมืองพรรคเนี่ยบางทีก็เป็นนายกหรือบางทีก็เป็นประธานสภาอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไสสมพรพรหมวิหารก็คือหมายเลข2ก็เป็นประธานสภาแห่งชาตินะครับอย่างสอนไสศรีพันดอนหมายเลข3ก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหมายเลข4หมายเลข5เป็นรองประธานประเทศอะไรก็สุดแล้วแต่คือทุกคนในพรรคเนี่ยมีตำแหน่งแห่งที่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่ก็บางทีก็ถ้าอยู่ในระดับข้างล่างของศูนย์การพักนะครับก็คือลองนึกอย่างนี้นะฮะใน70กว่าคนเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่40ลงมาเนี่ยนะครับจนถึง40กว่านะคนเหล่านี้ก็จะมาเป็นส.ส.บ้างนะฮะไปเป็นอยู่แขวงบ้างอะไรพวกนี้ฮะมันก็จะกระจายกันไปแบบนี้นั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือว่าในการบริหารงานตามแผนพัฒนาก็จะเป็นอำนาจของรัฐบาลนะฮะแต่คนเสนอตั้งนายกก็คือประธานประเทศคนเสนอตั้งประธานประเทศก็คือประธานสภาเห็นไหมครับก็ควบคุมกันแบบนี
1: ้นะฮะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่ออีกสักข่าวเรื่องฮุนมาเน็ตนะอาจารย
0: ์เชิญครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่

0: เป็นข่าว
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มพอดเรดิโอในฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: ณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตนะคะค่ะอาจารย์คะมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ
1: ครับเชิญ
0: ค่ะก็เรื่องของฮุนมาเน็ตนี่แหละค่ะอาจารย์ล่าสุดนะคะนายกฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้กล่าวตราหน้าสมรังสีอดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านว่าเป็นพวกทรยศเพราะว่าสมรังสีเนี่ยมากล่าวสนับสนุนข้อกล่าวหาของไทยที่บอกว่าทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงโดยไม่เลือกค่ะรวมถึงการที่เขาเพิกเฉยต่อการโจมตีของไทยที่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและวัดในกัมพูชาค่ะอาจารย
1: ์ค่ะอันดับแรกก็ต้องทำความเข้าใจนะครับก็สำนักสีก็คือฝ่ายที่ต้องการล้มฮุนเซนนะฮะเพราะนั้นฝ่ายฮุนเซนก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อป้องกันอำนาจของตัวเองก็กระแสล่าสุดก็คือฝ่ายสำนักสีเนี่ยได้ไปถ่ายรูปนะครับที่ศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกแล้วก็เหมือนเสมือนหนึ่งว่าไปยื่นฟ้องนะครับแล้วก็มีรายชื่อของคนกัมพูชาที่อยู่ทั่วโลกนะน่าจะ 30,000 กว่ารายชื่อนี่แหละเอาไปเพื่อที่จะไปยื่นให้กับศาลอาญาระหว่างประเทศโดยการฟ้องนั้นฟ้องทั้งสองทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาในด้านไทย

เนี่ยก็ฟ้องกองทัพไทยส่วนกัมพูชาเนี่ยก็ฟ้องฮุนเซนนะครับแล้วก็ฮุนมานัตในฐานนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะฮะก็คือทำให้เกิดการล้มหายตายจากแล้วก็มีการทำลายมูลมรดกที่สำคัญของประเทศนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดคนไม่มีที่อยู่อาศัยจนต้องอพยพย้ายถิ่นนะครับแล้วเกิดศึกสงครามนะครับมันก็เลยต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรวบรวมไว้ในสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเอาไปยื่นฟ้องนั้นนะฮะแต่เท่าที่ผมเข้าไปตรวจเช็คในระบบของการยื่นนั้นเนี่ยมันยังไม่มีปรากฏการยื่นคุณน้อมแต่สิ่งที่มันปรากฏก็คือมันถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็บอกว่ายื่นแล้วเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นมันก็เลยไม่ต่างกับช่วงก่อนหน้านี้ที่ ที่ฝ่ายกัมพูชาก็คือฮุนเซนให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ทูตที่ผู้มีอำนาจนะครับที่อยู่เนเธอร์แลนด์ไปทำเสมือนหนึ่งว่ายื่นฟ้องประเทศไทยต่อศาลระหว่างประเทศนะครับว่าด้วยนี่แหละครับเรื่องเขตดงเขตแดนการลุกล้ำการยึดครองโบราณสถานอะไรพวกนี้นะครับก็ถ่ายรูปเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นจะเป็นรูปผู้หญิงคนเดียวที่ถ่ายรูปอยู่หน้าศาลโลกหรือว่าศาลระหว่างประเทศแต่คนละศาลนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่กรุงเฮกเหมือนกันนะครับก็ต่างคนต่างถ่ายรูปนะครับแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าเอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังขับเคลื่อนบ่อนทำลายกันในทางการเมืองในขณะที่ฝ่ายฮุนเซนเนี่ยเพียงพ้ำเยอะตั้งแต่เปิดฉากนะฮะทำศึกสงครามกับประเทศไทยเราสองระลอกแล้วก็นั่นแหละครับเรื่องเสียเรื่องเขตที่อ้างเรื่องแนวเส้นแนวอะไรเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเราเนี่ยไปสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่ชายแดนนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สมรังสีเนี่ยเอาไปขยายต่อบอกว่าฮุนเซนเนี่ยมีความผิดพลาดอย่างร้ายแรงไม่เหมาะที่คนกัมพูชาจะยอมรับให้มีอำนาจต่อไปในทางการเมืองนะครับนะมันถึงยุคที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็เลยต้องสู้กันนะก็ไม่แปลกนะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับคุณมาแนทเนี่ยไม่ได้พูดแค่เรื่องทรยศคุณอ้อมคุณมาแนทเนี่ยพูดถึงขนาดว่าสมรังสีเนี่ยเป็นลิ้วล้อให้กับประเทศไทยเพื่อที่จะเล่นงานกัมพูชาถึงขนาดนั้นเลยเราก็นั่งมองอยู่นะสมรังสีไม่งั้นเขาไปฟ้องเขาทำเรื่องฟ้องประเทศไทยแล้วคุณจะมาเป็นริ้วรอยได้ยังไงจริงไหมครับนั่นแหละครับมันก็คือการเลือกใช้บริบทของคำแล้วก็การกล่าวอ้างแล้วก็กล่าวหาซึ่งกันและกันเพื่อหวังผลนะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับฝ่ายตนเป็นสำคัญแต่ไม่เป็นไรครับให้เขาทะเลาะกันไปเราก็นั่งดูนะครับแล้วก็รักษาแนวเขตที่เราอยู่ทุกวันนี้ให้ดีแล้วก็อย่าไปหลงตกหลุมพรางของฮุนเซนก็พอนะฮะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้เลยครับทุกวันนี้ให้เขาทำจดหมายประท้วงไปเรื่อยๆนั่นแหละครับก็อย่างที่เราเคยคุยกันนั่นแหละก่อนหน้านี้เราเป็นฝ่ายประท้วงเขา670 กว่าครั้งนะครับเขาก็ยังไม่ตอบสนองอะไรเพราะฉะนั้นกัมพูชาที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งประท้วงไม่ถึง20มั้งฮะถ้าที่ดูนะไม่ยังไม่ถึง20ครั้งด้วยซ้ำนะฮะก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายก็ปล่อยให้กัมพูชาเขาดิ้นไปแล้วก็ในวันที่6เดือนมิถุนายนปีหน้า เขาจะเลือกตั้งท้องถิ่นนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอกาสที่เขาจะมาเปิดศึกที่ชายแดนกับเราเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงเพราะว่าฮุนเซนมันก็ต้องเดินเกมในประเทศเพื่อที่จะรักษาฐานคะแนนของตัวเองในระดับท้องถิ่นให้ได้เพราะว่าถ้ารักษาฐานอยู่ได้เนี่ยการเลือกตั้งใหญ่ในปีถัดไปมันก็สามารถที่จะรักษาอำนาจของตัวเองไว้ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่มันเป็นอย่างที่เขาให้ความสำคัญมากกว่าที่จะมาทะเลาะกับเราที่ชายแดนนะการจะลากบงลากปืนออกมายิงกันเนี่ยอีกรอบที่3อะไรพวกนี้นะครับเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปได้ยากอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ผู้ที่เคยให้การสนับสนุนอย่างจีนนะฮะก็ถอยฉากไป

0: ครับแล้วก็เขมรเคลื่อนไหวอะไรไม่ดีไม่งามเนี่ยเขาก็ติติงนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีความไม่เนื้อเชื่อใจเขาก็จะแจ้งมาทางประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับอันนี้แหละมันคือจุดที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้ามองในแง่ของความขัดแย้งที่ชายแดนที่มีกับกัมพูชาทุกวันนี้เรายืนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบพอเรายืนในจุดนี้ที่ได้เปรียบนะครับทำยังไงก็ได้นะครับรักษาอันนี้ไว้ต่อไปอย่าไปตกหลุมพรางหรือว่าอย่าไปเป็นเครื่องมือให้กับสิ่งที่เขายั่วยุนั้นถ้าเรายังคงรักษาสถานะนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไอ้คนที่มันจะดิ้นไม่หยุดนะครับเหนื่อยอยู่ไม่มีวันหยุดเนี่ยนะครับก็คือตระกูลหุ่นที่ต้องสู้กับสมรังสีครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ผิดระเบียบนะถ้าเราจะทำแบบไม่เป็นทางการก็คือทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตระกูลหุ่นอยู่ในอำนาจต่อไปคิดแน่ๆก็ไม่ควรที่จะเปิดให้สมรังสีเข้ามาหรือเข้ามาก็ให้เขาถ่วงดุลกันเองแล้วอย่ามาลุกล้ำเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองของฉัน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาซีรีส์ค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ไปซีรีส์ของเราต่อเลยค่ะอาจารย์วันนี
0: ้ก็
1: อารยธรรมในอุษาคเนย์ค่ะ
0: เสาร์ที่แล้วเราได้เดินทางมาถึงสนธิสัญญาหรือว่าข้อตกลงนะครับที่สยามมีกับต่างประเทศซึ่งในที่นี้ก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษเป็นหลักนะฮะสองประเทศนี่แหละที่เบียดเอาเคแดนไปเนี่ยนะครับเราถึงฉบับที่13นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือในรัชสมัยของรัชกาลที่5ฉบับที่13เนี่ยก็คือเราทำกับฝรั่งกับอังกฤษนะครับทำเมื่อปีพุทธศักราช2452ก็คือถ้าจะพูดก็คือในปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5นะฮะสัญญาฉบับนี้นะฉบับที่13เนี่ยว่าด้วยนะครับสถานะของไซบุรีปริตกลันตันและตังกานูพูดตรงไปตรงมาก็คือว่าอังกฤษบีบบังคับให้เรายกให้เขานะครับที่เราเรียกว่าสีรัฐมาลายก็คือมาจากคำว่าสีรัฐมาลายอยู่ที่อยู่ทางใต้สุดของสยามในห่วงเวลานั้นนะฮะก็อังกฤษก็บีบไปเพราะว่าหนึ่งแหละเราก็ถูกฝรั่งเศสบีบอังกฤษก็บีบเข้ามาปุ๊บพอฉบับที่13เสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องโดยฉบับที่14เนี่ยพูดชัดเจนเลยนะครับก็คือว่าด้วยเรื่องเขตแดนเลยก็คือสถานะในสนธิสัญญาฉบับที่13เนี่ยก็คือไซบูรีปริตกาลันตันตังกานูเนี่ยเป็นของอังกฤษนะครับส่วนฉบับที่14เนี่ยสัญญานี้ก็ว่าด้วยการปักปันเขตแดนนะครับก่อนนั่นแหละครับก็คือตั้งแต่ปากแม่น้ำนะฮะปากแม่น้ำปริตนะที่อยู่ในฝั่งทะเลอันดามันนะครับแล้วก็มาตามสันปันน้ำของภูเขานะครับ ของภูเขาสันกะไลคีรีมาเรื่อยๆนะครับสันกะไลคีรีเนี่ยก็จะเป็นสันปันน้ำอยู่ถึง552กิโลเมตรคุณอ้อมก็มีการพูดกันชัดเจนเลยฮะก็คือใช้สันปันน้ำแล้วก็มีการปักปันแล้วก็ลงหลักเขตอะไรพวกนี้นะครับตลอดแนวมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอมาสุดสันกะไลคีรีก็จะเป็นแม่น้ำสุไหงโกลกสุไหงโกลกเนี่ยก็จะใช้ล่องน้ำลึกนะครับล่องน้ำที่แบ่งกันระหว่างสองฝั่งนะครับของแม่น้ำก็จะเป็นของฝั่งหนึ่งก็เป็นของมาเลเซียนะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของสยาม

อันนี้ก็จะมีอยู่95กิโลเมตรก็รวมเขตแดนระหว่างตั้งนะฮะไอ้4รัฐเนี่ยนะครับที่ต่อมามันก็อยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ในมาเลเซียแล้วเนี่ยนะฮะก็ลองรวมดูนะฮะ552บวก95นะครับก็รวมออกมาก็จะเป็นเท่าไหร่ละ600กว่าใช่ไหม552บวก95ก็คือ647กิโลเมตรประมาณนั้นคุณออมก็รวมทั้งสุไหงโกลกแม่น้ำนะฮะคำว่าสุไหงแปลว่าแม่น้ำครับโกลกแปลว่าดาบแปลว่าดาบก็คือว่ารูปทรงของสายน้ำเนี่ยมันเหมือนดาบเขาก็เลยเรียกว่าแม่น้ำดาบเรื่องเหตุสุไหงโกลกทุกวันนี้การปัดปันเขตแดนทันสมัยมากนะครับถึงแม้ว่าล่องน้ำลึกจะเปลี่ยนอะไรนี่พวกนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าแนวที่อ้างอิงเป็นเขตแดนทุกวันนี้มันมีหลักเขตเสริมนะครับฝั่งไทยเนี่ยเราก็จะมีถึง 1,500 กว่าหลักฝั่งของมาเลเซียก็มี 1,500 กว่าหลักนะครับส่วนที่อยู่บนสันปะน้ำสันกะแลคีรีเนี่ยนะครับมีมากกว่า 12,000 หลักเขตคุณออมก็ถือว่าซอยย่อยเยอะมากนะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยแทบจะเหลือน้อยนะฮะก็ทุกวันนี้ก็มีอยู่แค่เรื่องความปลอดภัยเท่านั้นนะฮะ ก็เลยในรัชสมัยของรัชกาลที่5นี่แหละครับก็คือมีทั้งหมดรวมแล้วก็คือสนธิสัญญาและข้อตกลงต่างๆที่ทำกับต่างประเทศก็คือ14ฉบับนะครับก็หลังจากนั้นก็มีอีกเยอะแยะนะครับก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีสนธิสัญญากับต่างประเทศรวมนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยรวมถึง36ฉบับนะฮะแค่นั้นไม่พอคุณอ้อมอังกฤษคือบีบแล้วบีบอีกนะครับผลประโยชน์เป็นตัวตั้งผลประโยชน์เป็นสำคัญแล้วก็สแกนเข้ามานะครับในพระคลังในท้องพระคลังของสยามเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยจะรู้ดีว่าเราไม่มีตังเราไม่มีตังเพราะว่าจ่ายให้ฝรั่งเศสนะครับในวิกฤตสงครามที่ปิดปากน้ำเนี่ยนะฮะ2436เนี่ยเราต้องจ่ายเงินให้ฝรั่งเศสไปตั้ง3ล้านฝรั่งเยอะมากนะครับแม้กระทั่งเงินถุงแดงอะไรพวกนี้ที่สะสมมาตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่3นะครับเปรี้ยงเลยคุณอ้อมแล้วก็เชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับในห้วงเวลานั้นก็ขายทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสินค้าเครื่องประดงประดับอะไรทั้งหลายต้องขายนะฮะเพื่อที่จะรวบรวมเงินเอามาจ่ายให้กับฝรั่งเศสนะครับไม่งั้นเขาก็จะยึดบ้านยึดเมืองเราอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยทำให้อังกฤษเนี่ยได้ทีครับอังกฤษได้ทีก็คือหลังจากที่ได้มีการทำเส้นเขตแดนแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ประดิษฐ์กาลันตันไซบุรีกาลันตันกานูแล้วเนี่ยอังกฤษก็อันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่กุศโลบายนะเขาเรียกว่ากลอุบายกลอุบายเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองสูงสุดนะครับทำเป็นว่าใจดีครับทำเป็นว่าใจดีก็คือบอกว่าสยามกู้เงินชั้นไหมนะครับเพราะว่าเห็นท้องพระคลังเนี่ยเกลี้ยงเลยเนี่ยก็เลยเสนอในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเรามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังว่าความทันสมัยในยุครัชกาลที่5นั้นพระองค์ได้ทรงสร้างอะไรไว้บ้างที่เรียกว่าเป็นความทันสมัยของรัชสมัยพระองค์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากล นะฮะก็อังกฤษก็เลยบอกว่ากู้ยืมชั้นอังกฤษให้เรากู้เนี่ยในห้วงปี2452ก็คือปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับให้กู้มา4ล้านปอนด์อังกฤษบอกว่าคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำนะไม่ต้องกังวลเอาแค่ 4% เท่านั้นนะครับ 4% ต่อปีแล้วก็ชอบเลข4นะครับให้กู้4ล้านปอนด์ดอกเบี้ย 4% แล้วก็ให้ผ่อนชำระคืนเป็นเวลาถึง40ปีนะครับแล้วก็นั่นนะครับเพื่อเป็นสิ่งหนึ่งเขาก็คือเป็นข้ออ้างนั่นแหละก็ว่าเพื่อแลกกับการที่สยามใจดีนะยกไซบุรีประดิษฐ์กาลันตันตังกานูให้ฉันนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันหนักหนาสากันก็คือบอกว่าอังกฤษบอกว่าไอ้4ล้านปอนด์นี่นะเอามาทำทางรถไฟนั่นแหละครับคือที่มาของทางรถไฟสายใต้คุณอ้อมทำไมถึงต้องทำทางรถไฟสายใต้ก็เพราะว่าตลอด

0: ภาคใต้ตั้งแต่บางสะพานลงไปจนถึงสุดของเขตแดนประเทศไทยนะฮะมันก็ไปเชื่อมมาเลเซียจากมาเลเซียมันก็ต่อไปที่สิงคโปร์ได้เขตพื้นที่เหล่านี้มันคือผลประโยชน์ของอังกฤษล้วนๆรถไฟเพื่ออะไรล่ะครับก็ขนสูบเอาทรัพยากรที่ได้สัมปทานและส่วนใหญ่ในภาคใต้ของไทยที่อังกฤษได้ผลประโยชน์เต็มๆก็คือแร่ดีบุกนะครับก็ลองนึกดูนะให้กู้เงินมาแล้วยังสร้างทางรถไฟให้แล้วยังเป็นหนี้อีกนะครับมันก็ยังขนเอาแร่เอาทรัพยากรไปอีกเนี่ยนะฮะก็ลองนึกดูครับว่ามันจะไม่รู้จะใช้คำไหน นะก็เอาเป็นว่าเห็นแก่ตัวมากที่ประเทศพวกนี้คือมาสูบเอานะฮะเพราะมันมาสูบเอานี่แหละครับก็คือมันก็เลยทำให้รัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ต้องดำเนินทุกวิถีทางเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองรักษาแผ่นดินไม่ให้ไปเป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษหรือว่าของฝรั่งเศสนะครับก็เลยต้องใช้การทูตเนี่ยนะฮะไปเปิดสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเพื่อให้มาคานอำนาจแล้วก็หนุนให้กับรัฐไทยหรือสยามในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศมากขึ้นก็อย่างที่เราเห็นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็สร้างความทันสมัยสร้างอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับจนกระทั่งเขาเรียกว่าในยุคของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับได้มีการรวบรวมออกมานะครับว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้เนี่ยมันมีความทันสมัยอยู่8อย่างซึ่งทุกวันนี้ก็ยังถ่ายทอดนะฮะตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับ อย่างแรกนั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นไปรษณีย์และโทรเลขนี่คือ1ใน8นะฮะไปรษณีย์โทรเลขนะครับโทรเลขเครือข่ายโทรเลขสายแรกเนี่ยคือกรุงเทพสมุทรปราการนะฮะโยงไปเลยคุณอ้อมเคยเห็นเสาโทรเลขไหม
1: ค่ะ
0: มันก็จะเป็นเสาแล้วก็มีเส้นลวดนะฮะนั่นแหละคือเส้นที่ส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณเคาะกันตั้งเนี่ยนะฮะก็คือมันก็จะมีการถอดรหัสกันนะครับกรุงเทพไปสมุทรปราการนะคะก็คือปากน้ำสมุทรปราการกับกรุงเทพเนี่ยก็จะมีระยะของเส้นโทรเลขสายโทรเลขเนี่ยนะครับสายแรกเนี่ย45 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีการวางอีกสายนึงก็คือในเขาเรียกว่าสายใต้นะฮะสายใต้น้ำด้วยก็คือนอกจากจะอยู่เหนือน้ำอยู่บนเสาแล้วเนี่ยก็ลากเป็นสายใต้น้ำด้วยนะครับก็คือจากปากน้ำเจ้าพระยานะครับเข้ามาแล้วก็สายที่นั่นคือสายแรกแล้วก็สายที่สองเนี่ยก็คือกรุงเทพนะฮะไปที่บางปะอินอันนี้บนที่อยู่บนเสานะครับก็นี่คือความทันสมัยแล้วก็ส่วนการไปรษณีย์นั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันมาเคยเห็นรูปเก่าๆไหมคุณน้อมโบราณสมัยก่อนเนี่ยส่งไปรษณีย์เนี่ยพายเรือไปส่ง นะครับถ้าเป็นบกก็จะขี่ม้านะครับขี่ม้าส่วนใหญ่ก็พายเรือนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบ้านสมบัติสวนในพวกนี้ก็จะเดินนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนกันก็ไปรษณีย์ก็ดำเนินการนะครับก็คือถ้าเป็นโทรเลขเนี่ยก็คิดดูนะพระองค์ทรงสร้างนี่เริ่มแล้วก็สร้างกันขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2418ทุกวันนี้กี่ปีแล้วนะส่วนไปรษณีย์เนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ปี2424นะครับก็ทำเรื่อยมานะครับนี่คือ1ความทันสมัยความทันสมัยที่2ก็คือต่อเนื่องกันครับก็คือโทรศัพท์นะครับก็คือได้มีการจัดตั้งนะฮะกระทรวงขึ้นมากระทรวงหนึ่งนะครับก็คือในเครือข่ายโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ให้กระทรวงที่ดูแลโทรศัพท์เนี่ยก็เกี่ยวโยงกับในด้านของความมั่นคงนะครับก็คือกระทรวงกลาโหมในห่วงปี2424นะครับสายโทรศัพท์นี่ก็คือเชื่อมเลยฮะเชื่อมกระทรวงกลาโหมนะครับระหว่างกระทรวงกลาโหมในกรุงเทพนะครับต่อไปที่สมุทรปราการเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือมันเครือข่ายมันยังไม่เยอะก็จริงนะครับแต่มันรวดเร็วกว่าโทรเลขก็สามารถที่จะแจ้งข่าวด่วนได้นะครับก็คือว่าแจ้งข่าวให้กับเรือสินค้าที่จะเข้ามาหรือเรือโดยสารที่จะเข้าออกที่ปากน้ำเจ้าพระยานั้นนะฮะนี่คือความทันสม

0: ัยอันที่สองที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ห้าอันที่สามนี่คือโรงพยาบาลวังหลังอันนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2431โรงพยาบาลนี้ทุกวันนี้ก็คือสิริราชนะครับนี่คืออย่างที่สามตอนนี้สิริราชนี่ทันสมัยมากแล้วก็แพทย์เราเนี่ยก็ระดับชั้นนำของโลกนะครับเก่งจริงๆนะฮะแพทย์สิริราช อย่างที่สี่คือไฟฟ้าอย่างที่สี่นี่คือไฟฟ้าก็คือทอดเวลามาจากที่หลังจากที่มีโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์นี่คือ2424ถัดมาก็คือปี2433นะฮะก็คือ9ปีเนี่ยก็มีการตั้งโรงงานไฟฟ้าขึ้นแล้วก็นั่นแหละคุณอ้อมเคยไปวัดเรียบไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: วัดเรียบก็จะอยู่นะฮะใกล้ๆสะพานพุทธนะครับวัดเรียบก็ทุกวันนี้ก็จะเป็นสำนักงานของการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานวัดเรียบเนี่ยนะครับนั่นแหละคือที่ตั้งโรงไฟฟ้าโรงแรกของสยามก็เลยเรียกว่าโรงไฟฟ้าวัดเรียบนะครับแล้วก็ในปี2433แล้วต่อมาก็คือว่าด้วยเหตุที่ว่าคลังหลวงเนี่ยนะครับเงินไม่พอนะฮะก็เลยมีการริเริ่มนะฮะมีการริเริ่มดึงเอกชนเข้ามาลงทุนเมื่อปี2444ดึงต่างประเทศเข้ามาลงทุนโดยให้สัมปทานเอกชนนะครับให้ตั้งบริษัทไฟฟ้าสยามขึ้นบริษัทไฟฟ้าสยามเนี่ยที่เป็นของเอกชนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการร่วมทุนระหว่างเอกชนอเมริกากับเดนมาร์กนะครับแล้วก็นี่แหละครับต่อมาพวกเขาก็ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ว่านี้มาดำเนินกิจการเดินรถรางในกรุงเทพเราเนี่ยมีรถรางที่ใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยก่อนอังกฤษนะคุณอ้อมก็ถือว่าทันสมัยมากนะครับถัดมาฮะก็มีรถไฟนะครับรถไฟก็สายแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะกรุงเทพปากน้ำนะครับมีกรุงเทพปากน้ำแล้วก็มีกรุงเทพโคราชอันนี้ถือว่าเป็นสายยาวที่สุดกรุงเทพปากน้ำเนี่ยปี2436ส่วนกรุงเทพโคราช2439นี่คืออย่างที่5เดี๋ยวก่อนเบรกเอาอย่างที่6ด้วยเนาะก็เราใช้กฎหมายตรา3ดวงมาตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่1ใช้มาเรื่อยๆอย่างยาวนานนะครับพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5ก็เลยมีการปฏิรูประบบกฎหมายขึ้นมานะครับก็คือพัฒนาจากกฎหมายตรา3ดวงจริงๆกฎหมายตรา3ดวงนะฮะก็เป็นการรวบรวมจากกฎมณฑลบานกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาเป็นต้นมาแต่ว่าทำให้เป็นกฎหมายที่ชัดเจนก็คือตรา3ดวงที่ได้พูดไปแล้วนะครับในระดับในรัชสมัยรัชกาลที่1พอมาถึงรัชกาลที่5เนี่ยเนื่องจากว่าต้องทำให้ระบบกฎหมายทันสมัยเป็นที่ยอมรับของโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ล่าอาณานิคมนะครับทำให้เขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายไทยเราก็เลยนะในรัชสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ก็เลยปฏิรูประบบกฎหมายกลายมาเป็นประมวลกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายอาญานะครับแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรก ขึ้นเมื่อปี2440นะครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการร่างกฎหมายให้ทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายวินาความแพ่งวิญาพิจารณาความอาญานะครับแล้วก็พระธรรมนูญศาลยุติธรรมเป็นต้นและที่สำคัญนะครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกด้วยซ้ำนะครับก็คือมีการตรากฎหมายยกเลิกทาสโดยสมบูรณ์ในปี2448นะครับเราไปฟังเพลงที่2แล้วก็เบรกสักครู่ครับเชิญครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

วัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมพ.ศ.2569ค่ำนี้มาเมาเรื่องของคิ้วบนใบหน้าเรากันจ้าทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาโง่เฮงเป็นศาสตร์ชั้นสูงของชาวจีนมาแต่โบราณฉายพยากรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิตของบุคคลข้อดีและประโยชน์ในการรู้ศาสตร์โง่เฮงก็คือ 1. เราสามารถใช้คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานได้ค่ะเราจะเห็นว่าบางองค์กรเนี่ยนะคะเขาใช้ศาสตร์โง่เฮงนี่แหละเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานโดยการพยากรณ์นิสัยจาก5จุดสำคัญบนใบหน้าเพื่อลดโอกาสความขัดแย้งในองค์กรค่ะแล้วอีกอย่างถ้าเราเห็นหน้าปั๊บเราก็รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เราก็จะรู้ทันคนเพราะศาสตร์โง่เฮงเนี่ยมักใช้สำหรับพยากรณ์นิสัยภาพรวมๆของแต่ละคนค่ะเพื่อใช้ที่จะเลือกอาจจะเลือกเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจนะคะอย่างน้อยก็ช่วยป้องกันการโกงหรือช่วยให้เราระมัดระวังตัวจากคนที่ลักษณะแบบนี้เฮ้ยดูไม่ไหวไม่ดีขี้โกงอะไรอย่างเงี้ยมันเสมือนกับว่าถ้าเรารู้เราก็ได้ถือไพ่ที่เหนือกว่ารู้เท่าทันความคิดของคนรอบตัวอะอย่างน้อยเนี่ยรู้ไว้ก็เป็นยันกันอันตรายที่จะมาถึงเราได้นะคะและทำให้เราทราบถึงภูมิเดิมเพราะว่าศาสตร์โง่เฮงเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ภูมิหลังหรือญาติพี่น้องนิสัยใจคอการที่คนคนนี้จะเข้าสังคมได้หรือเปล่ามันก็เลยทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถรู้ภูมิเดิมในเบื้องต้นของคนคนนั้นได้แต่ว่าบอกก่อนนะคะว่าต้องเป็นหน้าเดิมหน้าสดหน้าที่ไม่ได้ศัลยกรรมมาแล้วนะจ๊ะนี่ถึงจะรู้เพราะเดี๋ยวนี้พอศัลยกรรมมาปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไงหรือคนโบราณเนี่ยเขาจะมอง

หมูเฮงในการใช้เลือกคู่ค่ะคนจีนสมัยโบราณเนี่ยมักใช้ศาสตร์หมูเฮงในการเลือกคู่ครองให้ลูกให้หลานเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าหมูเฮงโดยเฉพาะกับผู้หญิงหรือภรรยาสามารถจะส่งเสริมเกื้อกูลให้สามีก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้และผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องสามารถให้กำเนิดทายาทได้อีกด้วยหรือไม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนลูกๆรวมไปถึงสามารถสงเคราะห์พ่อผัวแม่ผัวได้ในยามชราหรือจะฝากผีฝากไข้ได้ก็ต้องดูค่ะรู้ไหมคะเขาดูที่ไหนเขาดูที่คนผอมคนอวบนะจ๊ะว่าเออคนนี้จะมีทายาทหรือไม่ทายาทอย่างคนที่ผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยอาจารย์บอกว่าเหมือนกับไม้เสียบผีเหมือนต้นไม้เล็กๆถ้าหากโดนลมพัดก็ปิวนะคะถีบก็หักแต่ถ้าหากว่าคนอวบๆก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มีรากฐานมั่นคง ออกลูกออกหลานนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ดีเพราะต้นไม้ใหญ่เราจะเห็นว่าเขาจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้สารพัดสัตว์เนี่ยมาอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นนกหนูหมูแมวนะคะหรือว่าหนอนเหนินงูเงออะไรก็จะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ไงและศาสตร์งูเฮงนั้นก็สร้างความปลอดภัยให้กับคนที่รู้การศึกษาศาสตร์งูเฮงเนี่ยก็เพื่อปรับนิสัยทัศนคติและเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าใครอยากจะเรียนรู้ศาสตร์งูเฮงก็เพื่อปรับดวงชะตาของตัวเองหรือป้องกันการผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตหรืออาจจะสามารถดูคนคร่าวๆได้อย่างนี้ไงแต่ถ้าหากใครรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยราบรื่นทำอะไรไม่ปังไม่สำเร็จสักทีอยากจะแก้หงูเฮงเพื่อช่วยให้มีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงเนี่ยอาจารย์บอกนะคะว่าปรับแก้ด้วยการทำศัลยกรรมอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องรู้จักทำดีทำบุญเยอะๆด้วยนะจ๊ะอ่ะมาปูจะมาสอนแบบคร่าวๆให้ฟังหงูเฮงเนี่ยนะคะเวลาเขาจะดูเกียรติยศชื่อเสียงเขาจะดูที่หน้าผากกับขมับค่ะเพราะว่าหน้าผากกับขมับนั้นจะบ่งบอกถึงสติปัญญาหน้าที่การงานวาสนาชีวิตเป็นยังไงโชคลาภเงินทองความร่ำรวยถ้าหน้าผากที่ดีเนี่ยต้องมีลักษณะนูนหน้าผากจะอิ่มเอิบไม่รีบแบนไม่ใช่มองข้างๆแบนแตะๆอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็ต้องเป็นหน้าผากที่ค่อนข้างใสด้วยคือไม่มีรอยตำหนิบนหน้าผากโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณผู้ชายซึ่งเป็นผู้นำของครอบครัวเนี่ยหน้าผากควรจะต้องใหญ่และอิ่มเอิบเพราะมันหมายถึงวาสนาดีทำการค้าขายก็ร่ำรวยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเกิดหน้าผากกว้างและสูงเกินไปอันนี้ไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าพอเป็นผู้นำปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าหาคู่ยากมาสิจ้ะทีนี้ก็มาถึงคิ้วบ้างจากหน้าผากลงมาที่คิ้วเลยนะจ๊ะเขาว่าคิ้วเนี่ยเป็นมงกุฎของใบหน้าเพราะว่าคิ้วของคนเรานั้นสามารถบ่งบอกลักษณะโชคชะตาของคนคนนั้นได้ทำให้คนเราสมัยนี้นะคะนิยมไปทำคิ้วกันเป็นจำนวนมากเพื่อความสวยความงามเสริมโง่เฮงแก้ไขให้ดวงดีขึ้นแต่อยากจะบอกว่าการแก้ไขให้มันดูดีขึ้นมันก็ได้ผลระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าพอเรามั่นใจว่าสวยหล่อ 100% เลยกำลังใจมาการกระทำก็กล้าได้กล้าเสียกล้าแสดงออกก็เลยทำให้สามารถประสบความสำเร็จแต่ลักษณะนิสัยดั้งเดิมนั้นก็ยังคงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปนะจ๊ะ

0: Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าว

0: ๊บยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: สูงค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: โง่เฮงคิ้วโง่เฮงคิ้วนั้นสามารถทำนายเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและการเงินได้ค่ะสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยการเงินอารมณ์ญาติพี่น้องโดยคนที่คิ้วทั้งสองข้างห่างกันมากๆเนี่ยมักจะอาภัพญาติพี่น้องหรือคนที่มีญาติพี่น้องเยอะแต่ปรากฏญาติพี่น้องไม่เคยรักไข่กลมเกลียวกันเลยหรือการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินตัวเงินเก็บไม่อยู่หรือไม่เหลือเก็บค่ะทำไมรู้ไหมเราจะเห็นว่าคิ้วเนี่ยนะคะมันหมายถึงความมีน้ำใจไงคือถ้าสมมติว่ามันติดกันเนี่ยเขาก็อาจจะมีความมีน้ำใจน้อยแต่ถ้ามันกว้างมากเกินไปนี่มันก็นะคะอาจารย์บอกว่าติ่งตองนิดนึงน่ะเอาเป็นว่ามันห่างกันพอดีนี่แหละค่ะดีที่สุดเพราะคิ้วนั้นแสดงถึงความเป็นคนมีเหตุผลอันดับแรกเลยเราก็ต้องพิจารณาดูความดกหนาความบางของคิ้วคือขนคิ้วเนี่ยบางคนนะอุ้ยจะหนามากบางคนเนี่ยก็จะแบบว่าค่อนข้างบางนะคะเรียกว่าต้องดูตั้งแต่หัวคิ้วยันปลายคิ้วเลยนะคะเพราะปลายคิ้วนั้นนอกจากจะแสดงถึงขุมทรัพย์แล้วยังแสดงถึงความเฉลียวฉลาดด้วยถ้าหากตั้งแต่หัวคิ้วจรดปลายคิ้วมีลักษณะขนหนาหรือว่าบางเนี่ยเท่ากันตลอดคิ้วนั่นหมายถึงว่าคนคนนั้นจะทำอะไรเป็นคนคงเส้นคงวาสม่ำเสมอก็คือแบบมันตรงอะค่ะคิ้วตรงเมื่อไหร่ก็คือเขาก็เป็นคนตรงๆนี่แหละแต่ถ้าหากหัวคิ้วหนาแต่ปลายคิ้วบางๆแสดงถึงคนคนนี้มักใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลค่ะในทางกลับกันถ้าหัวคิ้วบางแต่ปลายคิ้วหนาอันนี้หมายถึงคนที่ชอบใช้เหตุผลเหนืออารมณ์พวกแบบวิชาการเยอะอย่างเงี้ยเรามาดูลักษณะที่ดีของคิ้วกันนะจ๊ะคิ้วที่ดีนั้นต้องคมเหมือนมีดตัดเขาว่างี้คือมีรูปทรงเขาบอกรูปทรงเหมือนใบมีดเลยมีจุดตัดด้านปลายเหมือนคมมีดมีลักษณะรวบเข้าหากันคนคิ้วต้องมีลักษณะอ่อนนุ่มไม่ได้แข็งกระด้างค่ะนะคะคืองี้อาจารย์เคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นขนคิ้วผมนะคะขนตามร่างกายเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นกิ่งไม้เล็กถ้าสมมุติว่ามันเป็นกิ่งไม้เล็กๆที่มีความหนาเนี่ยเราหักได้ไหมเราหักไม่ได้นั่นหมายถึงคนคนนั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งกระด้างดื้อหลันผมก็เช่นกันค่ะ

ากว่ามันเป็นขนที่แบบบางๆนุ่มๆเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนไม่ได้แข็งกระด้างนักเงี้ยและเป็นคนที่มีสติปัญญาความสามารถค่อนข้างสูงมีความคิดในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านและยังสามารถแสวงหาทรัพย์ได้ดีมีเงินมีทองเก็บเงินอยู่แต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะพอถึงสักประมาณอายุ 33-34ก็อาจจะมีโอกาสเสียเงินก้อนโตเพราะว่าคือคิ้วเขาเนี่ยถ้ามันน้อยอ่อนโยนเกินไปจิตใจเขาก็อ่อนโยนเหมือนกันมาถึงคิ้วทรงสามเหลี่ยมเคยเห็นไหมโอ้ขึ้นมากระดกเลยจริงๆแล้วปูเห็นในข่าวการเมืองเยอะมากเลยค่ะคิ้วทรงสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลคิ้วโค้งลักษณะคิ้วมีความโค้งชัดเจนเป็นคิ้วของคนที่มีหลักความคิดแน่วแน่มั่นคงไม่เกรงกลัวต่อศัตรูอุปสรรคมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเช่นเดียวกันกับคิ้วที่ตรงค่ะที่ปูบอกว่าคิ้วอะถ้าตรงเนี่ยลักษณะคือเป็นเส้นตรงอาจจะมีส่วนโค้งเว้านิดหน่อยพอเรามองปุ๊บโอ้โหเหมือนตรงเลยอย่างเงี้ยนะคะเป็นคิ้วของคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดชัดเจนพูดตรงไปตรงมามีหลักการมีเหตุผลนะคะจะทำอะไรเขาจะไม่คิดนานค่ะเขาจะลงมือทันทีแต่เขาจะเป็นคนที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไม่ยอมเสียเปล่าอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าขนคิ้วดกแล้วเรียงตัวกันเป็นแบบเรียบเลยเนี่ยบอกเลยนะว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีบุญบารมีมากแล้วมักจะเป็นที่ยอมรับได้ไว้วางใจของคนรอบข้างเพราะว่าเขาเป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีชื่อเสียงในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเส้นขนเล็กบางก็จะเป็นคนง่ายๆค่ะเรียกว่าอะไรก็ได้ยอมหมดอ่อนน้อมรู้จักประมาณตนใช้ชีวิตพอเพียงขี้เกรงใจอย่างนี้แต่ถ้าคิ้วสั้นมีนะแบบว่าคิ้วสั้นๆอันนี้บอกเลยนะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนลักษณะคิ้วคือมันจะไม่เต็มไปถึงหางตาค่ะก็จะคิ้วสั้นๆหน่อยหรือบางทีมีแค่ครึ่งนึงอะไรเงี้ยก็มักจะเป็นคนรักอิสระรักสันโดษไม่ชอบอยู่ในความควบคุมของใครเวลาโกรธนะบอกเลยว่าสามารถตัดสัมพันธ์ได้ทันทีคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนถ้ามีลูกมีหลานนะคะแล้วคิ้วสั้นๆเนี่ยเราก็จะต้องปรามตั้งแต่เด็กสอนให้เขารู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ให้ได้นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะวันหน้าวันหลังเดี๋ยวจะสรรหามาเล่าเมาให้ฟังวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าขอบคุณนะคะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจาก

0: ลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่วัดบางเตยแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมรวมเวลา5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายจะทำอาหาร 3,000 กล่องประกอบด้วยเมนูไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถองค์นายกกิติมาศักดิ์ตลอดชีพไก่กระเทียมกะเพราไก่และไข่ต้มมีจิตอาสาพระราชทาน904ไทยอาสาป้องกันชาติศิลปินนักแสดงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาร่วมประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะชุมชนอ่อนนุชและบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการเมนูที่จัดทำในแต่ละวันจะหมุนเวียนสลับกันไปเน้นวัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานได้รสชาติดีและถูกสุขลักษณะอนามัยทั้งนี้ตลอดระยะเวลา5วันมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทำอาหารมอบให้กับประชาชนทั้งหมด 15,000 กล่อง

0: ซีรีสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

เรือนหอห้องเช่าคุณไม้ที่ลมพรนะคะแม้ห้องจะเล็กๆก็ทนอยู่ไปก่อนนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนถนนก็เยอะแล้วเพราะน้ำท่วมโดยเฉพาะที่พระนครศรีอยุธยานะคะคนอยุธยาในเพจไม่ทนแล้วนะคะเพราะว่าท่วมครบทุกอำเภอเดือดร้อนไปทั่วก่อนหน้านั้นสองฝั่งโขงนะคะเพื่อนำคุณผู้ฟังเนี่ยเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายและมีแหม่มบุรีรัตน์จามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆทำหน้าที่ง่ายๆนะคะเอาเปรียบอาจารย์มาตลอดค่ะนั่นคือแค่ถามเท่านั้นเองนะคะส่วนผู้บรรยายทรงความรู้เรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์ขาสวัสดีค่ะในวันที่น้ำท่วมบ้านอาจารย์น้ำท่วม

0: ไม่ค่ะ
1: ก็สวัสดีคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ต้องยอมรับนะคุณแหม่มว่ากรุงเทพฝั่งตะวันตกหรือฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับผมว่าคือสภาพทำเลที่ตั้งเนี่ยจะต่างกับฝั่งกรุงเทพตะวันออกนะครับผมมาติดตามว่าจะไม่ฝั่งธนเนี่ยนะครับฝนก็ตกคล้ายๆกันแต่ว่าน้ำไม่ท่วมขังก็จากฟังนักเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญ นะครับได้ความว่าฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีลักษณะเป็นที่ลาดนะครับหมายถึงว่าที่ราบและลาดลงมาหาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพอฝนตกเนี่ยน้ำก็จะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ฝั่งกรุงเทพตะวันออกไปเพราะนะครับแถบบางกะปินะครับหัวหมากลาดพร้าวเหล่าเวศนะครับแล้วก็ไปแถวไหนแถวสวนหลวง
2: คลองสามวาหนองจอก
1: ปรากฏว่าเขาแบบเป็นแอ่งกระทะนะครับก็คือมันต่ำกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาพอฝนตกแล้วมันไปรวมตรงนั้นนะครับและปรากฏว่าไม่มีที่จะให้ระบายน้ำออกนะครับน้ำรอระบายแต่ไม่มีที่ระบายนะครับอันนี้ก็ผมไม่มั่นใจว่าเหตุที่น้ำไม่มีที่ระบายออกไปเนี่ยเป็นเพราะปัญหาเรื่องแก้มลิงหรือเปล่านะครับตัวแก้มลิงก็เรียกว่าพอมีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลก็เมื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นพอบริหารได้ไม่ดีนะครับแม้อาจจะเป็นภัยธรรมชาติซึ่งถ้าเป็นใครๆก็สภาพเดียวกันอาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นปกติธรรมดานะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเขย่านะครับก็เรียกรังแตนเนี่ยเขย่าขยมเนี่ยครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เราก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนว่าถ้าสมมติว่าเป็นรัฐบาลไม่ใช่พรรคณปัจจุบันเนี่ยอีกพรรคหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผลการบริหารจัดการเรื่องน้ำเนี่ยมันจะสภาพเดียวกันหรืออาจจะย่ำแย่กว่าหรือจะดีกว่านะครับแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่ติดตามได้ก็คือน้ำเนี่ยระบายออกไปฝั่งตะวันออกไม่ได้ลงทะเลไม่ได้ไปพักน้ำไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากเหตุที่เสาร์ที่แล้วเราก็ก็เลยกระยมมันครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่นะครับว่าไอ้เพจที่เตือนนะครับเว็บอะไรอะเพจอะไรทีใช่ไหมเราก็ทำไปมาทีนี่เป็นเด็กแค่รู้สึกมัธยม6เองนะคุณแม่แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับเรื่องนี้พอสมควรนะครับถ้าเทียบเคียงกับภาครัฐหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับถ้าเป็นก็เรียกว่าถ้าให้ลงคะแนนกันเนี่ยเขาอาจจะได้คะแนนที่ดีกว่าก็ได้นะครับแต่ว่า
2: เราไม่แจกปี๊บเหรออาจารย์
1: เป็นธรรมดานะครับว่ามันต้องมีอยู่แล้วนะครับคือหน่วยงานรัฐเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาทำไปตามสภาพของเงินเดือนนะครับจะไม่ค่อยออกนอกกรอบจะไม่ขยายอะไรที่มันเราก็สังเกตได้ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งคล้ายๆกันคุณแบบลองไปติดต่อราชการดิไม่ใช่หน่วยงานไหนนะครับที่มีจิตสาธารณะบริการพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับผมว่า10คนเนี่ยมีสักคนหนึ่งนอกนั้น9คนเนี่ยไปตามเรื่อยเฉยไปเรื่อยๆไปเนี่ยนะครับ
2: อุ้ยอาจารย
1: ์เยอะนะครับแต่คนที่อาสาเขาเรียกว่าจิตสาธารณะแบบบริการพี่น้องประชาชนอย่างเกิน 100% นะเกินเงินเดือนเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับ
2: นี่อาจารย์เขตห้วยขวางโอ้โหบริการยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น3ค่ะอาจารย์
1: ก็ดีต้องชมนะครับแต่ว่ามันมีมากมีน้อยก็เหมือนถ้าแต่ห้วยขวางก็อบรมไว้ดีนะครับแต่เนี่ยโอเคเนี่ยสั่งกำชับไปอย่างดีเลย
2: ค่ะ
1: ว่าถ้าคุณแหม่มไปแล้วต้องดูแลอย่างดี
2: อ้าวเหรอ แม่ถึงขั้นไอเลย

0: เลยนะอาจารย์วันนี้มีคนถูกรวบอ่ะคาจานข้าวมันไก่เลยอาจารย์ก็เลยซุยข้าวมันไก่อยู่เลยอ่ะโดนรวบอ่ะอยู่แถวๆเวทีมวยอ้อมน้อยอ่ะโดนไปทั้งคดีช่อโกงฟอกเงินเว็บพนันนั่นก็เรื่องนึงเอออาจารย์ถามอีกเรื่องนึงแล้วกันเวลานักการเมืองเขาแย่งกันทำความดีอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะแต่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วป้ายคนอื่นนะอาจารย์ว่าไงคะ
1: อันนี้ก็เคยได้ยินมา
0: เอาเหรออ
1: ันนั้นเคยได้ยินมานะครับแต่ว่า
0: จริงๆไม่รู้แต่ว่าซิ่งพญานาคอ่ะอาจารย์แย่งกันใหญ่เลยค
1: ่
0: ะ
1: ครับทำนี้ดีนะครับคือมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะสำหรับนักการเมืองเนี่ยการแข่งขันกันสร้างคุณงามความดีนะครับเป็นภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นการสร้างภาพหรือเกิดจากจิตวิญญาณนะครับก็เรียกว่าจิตสำนึกอย่างแท้จริงหรือเป็นการสร้างภาพเฉพาะหน้าเพื่อคะแนนเสียงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่รู้เนี่ยเมื่อมีการรวบกันไปแล้วนะครับเมื่อมีการจับกันไปแล้วเนี่ยก็เป็นประเด็นเป็นประอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่จริงรู้สึกเขาเคยโดนลักษณะนี้มาครั้งสองครั้งแล้วนะคุณแหม่มอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะนะครับสำหรับการบุกรวบคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับที่จริงข่าวเนี่ยไอ้ทนายเดชาเนี่ยนะครับเหมือนมีการเขาเรียกประโคมข่าวนี้มาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอะว่าจะมีการมีหมายจับไอ้นักบุญทุนคนอื่นอะไรพวกเนี้ยนะครับไอ้พวกทำมูลนิธิคือก็ตีความไปต่างๆนานานะครับเพราะตอนนี้นะครับผู้ที่ทำหน้าที่ลักษณะนี้นะครับก็มีอยู่หลายคนนะหลายคนแต่ว่าไอ้คนที่ 100% จริงๆเนี่ยไม่รู้มีสักกี่คนก็แบบเพราะเบื้องหน้าเนี่ยเราก็ดูเหมือนว่าดีนะตอนแรกดูเหมือนดีพี่น้องประชาชนก็หลงเชื่อกันนะครับโอนเร็วโอนไวนะครับเยอะมากนะครับพอมีข่าวเนี่ยมันมีคนเหมือนเป็นตัวกลางอ่ะถ้าเขาเรียกว่าจะไปพึ่งพาอำนาจรัฐหน่วยงานรัฐเนี่ยมันล่าช้ากว่าตั้งงบตั้งเงินตั้งอะไรมันช้ากว่าถึงมือชาวบ้านจริงๆหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปในทันท่วงทีได้เนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับคนที่มีกำลังนะครับทรัพย์มีความศรัทธาก็ระดมกันผ่านไอ้มูลนิธิผ่านไอ้บุคคลประเภทเนี้ยนะครับซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยนะที่ไม่รู้เป็นการทำมาหากินหรือเป็นเรื่องจิตบริสุทธิ์อย่างแท้เนี่ยนะครับเพราะหนึ่งก็คือถ้าเขาทำดีแล้วก็ได้ผลประโยชน์อื่นนะก็เลยก็มันเกี่ยวเนื่องมาอย่างทำดีนะครับเรื่องนี้ช่วยเหลือจริงๆแล้วก็เป็นผลให้ธุรกิจค้าขายธุรกิจการจำหน่ายสินค้าเขาเนี่ยมีคนสนใจแล้วก็สั่งซื้อที่เขาไลฟ์สดกันเนี่ยอันนี้ถือว่ามันเป็นผลพลอยได้จากเขาทำคุณงามความดีแต่ถ้าการฉวยโอกาสนะครับจากการสร้างภาพทำคุณงามความดีสร้างภาพแล้วก็ทำให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยก็ตรงนี้ครับมีมรรคมีผลสามารถจำหน่ายจ่ายสินค้าได้อย่างมากมายเนี่ยอันนี้ก็ที่จริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าปัญหาหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็ไม่ทันหกตั้งใจไอ้กับหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ผ่านกระบวนการตรงนี้ซึ่งก็เปิดช่องทางให้บุคคลที่ไม่สุจริตมือไม่สะอาดนะครับเข้ามาทำมาหากินในเรื่องตำรองนี้นะครับสำหรับของคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็เบื้องต้นนี้ก็ถือว่า มาจากชมรมนะครับช่วยเหลือไอ้พวกถูกเกี่ยวเรื่องอาชญากรรมเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเจตนารมณ์ที่ดีนะในการตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเนี่ยทุกคนเริ่มต้นด้วยดีหมดนะครับอาจจะเริ่มต้นดีจริงๆเจตนาดีจริงแต่ว่าพอมันมีการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายมหาศาลเนี่ยจิตใจที่เคยมั่นคงเคยเข้มแข็งเคยแกร่งจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับไม่ทุจริตมันอาจจะอ่อนไหวขึ้นมาได้เมื่อเห็นเงินเข้าบัญชีมาเยอะๆเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราติดตามข่าวจากที่เขาคือทั้งฝ่ายตำรวจนะครับผมมาฟังจากที่ตำรวจแถลงข่าวเนี่ยก็เกี่ยวเรื่องเส้นเงิน

นะครับที่เข้ามาตั้ง300-300 ล้านนะเงินที่เข้ามาแล้วก็จากบัญชีตรงเนี้ยบัญชีที่มีการบริจาคเนี่ยมีการโอนไปยังบัญชีพวกที่เป็นเจ้ามือนะครับการพนันเนี่ยนะครับมันทั้งคนแทงคนที่รับเป็นเจ้ามือนะครับเงินมันวนเวียนเชื่อมโยงเนี่ยไอ้เอกสารของเส้นเงินของทางธนาคารเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับคุณแม่ไม่มีใครที่จะไปบิดเบือนสร้างอะไรเท็จขึ้นมาได้นะครับถ้ามันอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถ้าเงินโอนจากพี่น้องประชาชนนะครับที่เขามีความประสงค์จะบริจาคผ่านมูลนิธินี้หรือชมรมนี้เพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้ที่รับความกระทบจากอาชญากรอาชญากรรมเนี่ยนะครับคดีต่างๆที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยถ้าบริจาคด้วยเจตนาอย่างนั้นแต่คนรับบริจาคเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะทำแบบนี้เจตนาก็คือเป็นการแอบแฝงสร้างภาพเพื่อเอาเงินเนี้ยไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ชอบนะครับตอนนี้ก็มันจะเข้าลักษณะเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือช่อโกงประชาชนได้นะครับผมว่าเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ยากเพราะมันเรื่องเส้นเงินล้วนๆนะครับผู้บริจาคมีตัวตนจริงไหมก็ดูได้จากบัญชีสมมติมีผู้บริจาคที่เขาสอบปากคำสัก10 คนเนี่ยเงินเนี้ยไม่ได้ส่งมอบด้วยเงินสดเป็นการโอนนะครับโอนจากบัญชีของเขาเนี่ยไปเข้าบัญชีของชมรมหรือมูลนิธิเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วเงินจากมูลนิธิหรือเงินจากบัญชีชมรมเนี่ยโอนไปเข้าบัญชีของเขาเรียกเจ้ามือการพนันเนี่ยนะครับก็ชัดเจนจากเจ้ามือรับแทงพนันโอนกลับมายังชมรมโอนกลับไปผู้ที่เป็นผู้แทงหรือเป็นผู้เล่นการพนันเนี่ยไอ้เส้นเงินเนี่ยจะเชื่อมโยงกันหมดนะครับแล้วตำรวจเขาจะมีเขามีระบบนะครับที่พอเอาข้อมูลใส่ไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำเป็นเครือข่ายโครงข่ายเชื่อมโยงไปได้หมดนะครับคุณแม่เป็นรูปเป็นผังเลยนะครับพอมีคดีความเนี่ยไม่จะเป็นคดียาเสพติดคดีค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเรื่องเงินเนี่ยนะครับก็จะมีระบบเนี้ยที่เป็นระบบของอังกฤษนะครับที่ตำรวจเดลชาตินำโปรแกรมนี้มาใช้แล้วก็ฝ่ายสืบสวนของแต่ละพื้นที่เนี่ยแต่ละองค์กรแต่หน่วยงานเนี่ยก็จะใช้นะครับโปรแกรมนี้อยู่ที่จะเชื่อมโยงแล้วเขาก็จะพิมพ์ออกมาเป็นตัวเป็นรูปบุคคลเป็นรูปบัญชีเป็นรูปโยงจากบัญชี1บัญชี2บัญชี3แล้วก็ว่าเขาจะพิมพ์ลงไปเลยว่าอันนี้เป็นเจ้ามือรับแทงอันนี้เป็นคนแทงนี่เป็นคนโอนนะครับไอ้อย่างเนี้ยระบบเนี้ยมันจะทำแสดงภาพมาอย่างชัดเจนนะครับทีนี้ก็เท็จจริงมันคนละเรื่องกันนะครับถ้าฟังจากที่คุณอัจฉริยะแถลงการเนี่ยนะครับโดยละเอียดแล้วบอกว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ปีบอกว่ายันเงินทุกบาทสุจริตชมรมไม่เคยรับบริจาคตั้งแต่ปี65แต่ว่าตำรวจบอกว่าเขาสืบสวนมาแต่ปี56ย้อนหลังว่าตั้งแต่เปิดบัญชีมาตั้งแต่56จนปัจจุบันเนี่ยมีเงินประมาณโอนเข้าบัญชีประมาณ 2-300 ล้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผมว่าถ้าขึ้นศาลเนี่ยถ้าคุณอัจฉริยะบอกว่าตั้งแต่ปี65ไม่มีปรากฏข้อมูลนี้เลยนะไม่เคยมีรับโอนไม่มีการอะไรต่างเนี่ยแต่ถ้าเส้นเงินบัญชีธนาคารปรากฏว่าโอนเนี่ยนะครับอันนี้หนีกันได้ออกนะครับคือเราก็แถลงไปได้นะครับออกสื่อออกข่าวไปได้แต่ถ้าพยานหลักฐานเป็นไปตามนั้นเนี่ยก็เหนื่อยนะครับแต่ถ้าพิสูจน์แล้วไม่ปรากฏว่ามีเส้นทางการเงินเนี่ยไม่ว่าจากผู้บริจาคผู้ต่างๆเนี่ยไปเข้าบัญชีนี้เลยตั้งแต่65และจากบัญชีนี้ไม่เคยโอนไปเข้าบัญชีผู้จัดเล่นการพนันเนี่ยอย่างตำรวจนะครับเขาออกมาแถลงข่าวเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยมันเถียงกันสองฝั่งดูไม่ยากศาลจะตรวจสอบได้ไม่ยากเรื่องเนี้ยว่าของใครจริงของใครเท็จนะครับแต่เรื่องเนี้ยไม่ต้องถามเรื่องเห็นไม่เห็นนะคุณแม่นะครับเพราะบางคนไปหลงสู้คดีว่าไม่เห็นตอนโอนไม่เห็นตอนไม่ต้องสู้คดีแบบนี้เลยนะครับบางคนมีแต่นาบางคนเนี่ยบอกไม่เห็นตอนโอนไม่เห็นตอนบอกไม่ต้องคุณคิดผิดแล้วถ้าคิดอย่างนั้นอ่ะ
เพราะเขาดูต

0: ตามเส้นเงินนะครับสอบจากเจ้าที่ธนาคารนะครับผู้การธนาคารหรือตัวแทนเนี่ยมาบรรยายมาเบิกความว่าบัญชีนี้เลขที่นี้ของนายนี้โอนมาเข้าบัญชีนี้ของนายนี้ชมรมนี้โอนกี่ครั้งกี่ครั้งรับรองสเตทเมนต์มานะครับพอไปธนาคารนี้ก็มีเจ้าที่ธนาคารนี้มารับรองว่าบัญชีนี้รับโอนเงินจากอีกธนาคารหนึ่งและพอโอนต่อไปยังเว็บพนันหรือว่าผู้รับแทงพนันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็เชื่อมโยงได้หมดฉะนั้นเนี่ยคดีเรื่องนี้พอจริงๆขึ้นสู่ศาลเนี่ยไม่ยากเลยถ้าคุณบอกไม่มีอีกฝ่ายบอกมีไปคนละเรื่องเลยศาลฟังได้ไม่ยากแต่ถ้าบอกว่ามีแต่ว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นไม่เกี่ยวกับพนันอันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะการสู้คดีอ่ะคือการชี้แจงอ่ะนะครับแต่ว่าเวลาแถลงข่าวเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทั้งสองฝ่ายอ่ะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าโดยปกติตำรวจเนี่ยถ้าเรื่องราวไม่เป็นความจริงเนี่ยคุณมาแถลงข่าวแบบนี้นะแล้วเอกสารปรากฏไม่มีข้อมูลเงินหมุนเวียน350ล้านจริงเนี่ยผมว่าตำรวจก็อาจจะโดนคดีกันแกล้งมาตรา157ก็ตามมาได้เหมือนกันคุณแบบแต่ดูแล้วเนี่ยดูสีหน้าตำรวจชุดจับชุดสืบอะไรพวกเนี้ยดูสีหน้าแล้วก็เหมือนยืนยัน 100% ว่ามันมีพยานฐานเช่นนี้จริงนะถ้าไม่จริงเนี่ยผมว่าหนึ่งมันประมาทแล้วก็บินมาโดยการโฆษณาคุณอัจฉริยะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วไปจับเขาพยานฐานไม่มีเนี่ยแสดงว่าสำนวนเนี่ยสำนวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมานะครับแล้วเขาก็โดน157ในนี้กันแกล้งเขาแล้วอาจจะสร้างหลักฐานเท็จดำเนินคดีเขาเท็จเนี่ยหรือไปกล่าวหาเขาเท็จเนี่ยก็มีหลายกระทงที่ตำรวจอาจจะต้องโดนนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีนายตำรวจหรือหน่วยงานไหนที่จะโง่ขนาดนั้นที่จะมาทำเรื่องราวเป็นจำลองนี้นะนะครับฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยังสันนิษฐานว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวเรื่องที่คุณอัจฉริยะเนี่ยไปแบ่งก็ได้กับเปลี่ยนสีเปลี่ยนต่างๆเนี่ยไปอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องคดีที่มีปัญหาทะเลาะกับสำนักตำรวจแห่งชาติแต่นั้นเขาจะไปเข้าข้างใครยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นหรอกคุณอาจจะแบ่งฝ่ายแบ่งพวกไปอยู่ฝั่งหนึ่งก็จริงแต่ถ้าคุณทำผิดจริงถึงแม้เขาจะปกติอาจจะไม่เล่นงานคุณนะแต่ถ้าคุณทำผิดอยู่นะครับและพยานหลักฐานเขาชัดเนี่ยจะบอกเขากันแกล้งก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานมันชัดแต่ถ้าพยานหลักฐานไม่ชัดน้ำหนักของคุณอัจฉริยะที่กล่าวอ้างว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งเนี่ยเนื่องจากไปเปิดโปงเรื่องเจ้าที่ตำรวจปล่อยผู้ต้องขังชาวจงชาวจีนอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยผมกลัวว่ามันจะอยู่ๆมันจะเงียบไปคุณแม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมว่ารู้สึกว่าเขาเคยโดนจับกุมมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องมันเงียบไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไปอย่างผิดปกตินะครับเพราะไอ้กลุ่มพวกเนี้ยที่ออกสื่อที่เป็นกระแสอยู่เนี่ยอยู่ 4-5 คนเนี่ยพอมีเรื่องมีราวบางทีเหมือนกระแสแรงๆเหมือนจะผิดแต่ว่าอยู่ๆก็เงียบแล้วก็หายไปเลยนะครับแบบนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับคือตัว
1: ก็เขามีที่เป่าเขามีที่เกาะไหมอะคะเพราะว่าเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยแหมท่อซิ่งมันก็มาใช่ไหมที่เป่ามันก็มีที่ดูดมันก็มีเออเป็นอย่างนี้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็ทุกอย่างในโลกนี้นะครับคุณแม
1: ่ค่ะ
0: เป็นไปได้หมดเพราะมันทำด้วยคนน่ะคนก็มีจิตใจมีอ่อนไหวมีอ่อนแอมีเข้มแข็งมีพวกมีพักมีพวกนะครับมีบนโต๊ะใต้โต๊ะนะครับมันเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้ถ้าถึงขนาดนี้นะเป็นข่าวขนาดนี
1: ้
0: แล้วออกข่าวเสียขนาดนี้แล้วอยู่เงียบไปเนี่ยอันเนี้ย

ผมว่าวันใดวันหนึ่งถ้ามีการขุดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะเรื่องนี้เป็นความผิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางแผ่นดินเนี่ยและตำรวจทำเรื่องเงียบไปเก็บซุกไว้อย่างงู

0: กันต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์คะพอน้ำท่วมอะค่ะเจ้าของบ่อกุ้งที่แปดริ้วอะค่ะเขาแทบจุดเลยกุ้งทะลักออกจากบ่อค่ะบ่อก็จมน้ำมิดกุ้งก็กระโดดออกไปค่ะชาวบ้านก็แห่จับอันนี้ค่ะเทียบเคียงกับคดีที่ลำปางที่รถกุ้งเทกระจาดแล้วชาวบ้านมาเก็บเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะโดยกฎหมายอะค่ะ
0: ถ้าจริงๆผมว่าไอ้กรณีเนี้ยเจ้าของกุ้งเนี่ยพอน้ำมันท่วมมันออกคือไม่สามารถอยู่ความควบคุมครอบครองของเจ้าของบ่อกุ้งได้มันกลายเป็นธรรมชาติไปเลยนะครับเป็นสัตว์ธรรมชาติออกแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดตามหรือครอบครองวงแหนถือกรรมสิทธิ์อยู่ได้อะนะครับมันจะต่างกับที่ทางภาคเหนือนะครับที่รถคว่ำแล้วก็กุ้งกองอยู่เขาอยู่ความครอบครองดูแลนะครับของเขาอยู่นะครับแม้อาจจะมีปัญหาไม่มีตัวคนมายืนดูนั้นก็ตามนะครับแต่ว่าอยู่ในวิสัยที่เขาจะยังครอบครองดูแลในควบคุมกรรมสิทธิ์เขาได้อยู่แต่กรณีบ่อกุ้งอันเนี้ยถ้าโดยทัศนะของผมนะครับถือว่ามันไปตามธรรมชาติแล้วเขาไม่มีวิธีการที่จะเอากุ้งนี้กลับมาได้หรือเอากุ้งมาอยู่ในความครอบครองดูแลเขาได้นะครับมันไม่เหมือนที่กองอยู่บนถนนนั่นคนละเรื่องกันกองอยู่ถนนเนี่ยเขาก็สามารถเก็บนะครับใส่ตะกร้องตะกร้าใส่กระมังเนี่ยขึ้นไปเก็บบนรถได้หรือเอาไปส่งยังสามารถควบคุมนะทรัพย์สินเขาได้อยู่นะครับแต่กรณีอันเนี้ยเหมือนก็เคยมีตัวอย่างนะครับสัตว์ธรรมชาติปลาเนี่ยนะครับเขามีเครื่องดักในตัวดักถ้าเข้ามาอยู่ในเขาเรียกอะเป็นรอบเป็นไรลักษณะเนี่ยนะเข้ามาแล้วออกไม่ได้เนี่ยแม้เดิมเป็นสัตว์ธรรมชาตินะครับแต่พอเข้ามาอยู่ในตัวที่เขาดักเนี่ยอันนี้ถือว่ากรรมสิทธิ์ในตัวปลานั้นเนี่ยเป็นของเจ้าของนะครับเรียบร้อยแล้วถ้าแม้เขาไม่อยู่นะแล้วเจ้าของแล้วคือเขาเผลอแล้วเราแอบเข้าไปแล้วไปจับปลาในนั้นเนี่ยนะที่ไปอยู่ในความครอบครองของเขาแล้วเนี่ยถ้าเราไปแย่งกรรมสิทธิ์เข้ามาก็เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้แต่แล้วก็กรณีเดียวกันถ้าปลาเนี่ยยังสามารถว่ายออกว่ายเข้านะครับแม้จะเป็นเครื่องดักแต่เครื่องดักจับปลานั้นเนี่ยไม่สามารถควบคุมปลาได้ปลายังออกสู่ธรรมชาติได้ยังกลับเข้ามาในรอบหรืออะไรที่เขาดักเนี่ยได้เขายังมีอิสระอยู่ไอ้อย่างนี้เราไปจับเนี่ยถือว่ามันเป็นสัตว์ธรรมชาติไม่ใช่คนคนนั้นยังไม่เป็นเจ้าของนะครับอันนี้ก็คล้ายๆทำนองเดียวกันนะในทัศนะผมว่ากุ้งเนี่ยที่มันออกจากบ่อพอน้ำท่วมสูงมันไปเนี่ยเจ้าของก็หมดความสามารถหรืออยู่ในวิสัยที่จะติดตามควบคุมอะไรมาคืนได้แล้วดูลักษณะเขาไม่ได้มีความประสงค์จะติดตามเราแรกครอบครองไอ้กุ้งตรงนี้อีกคือปล่อยไปตามธรรมชาติในอนาคตผมเข้าใจว่าเขาอาจจะไปเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐบาลว่าเกิดน้ำท่วมเสียหายนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเข้าใจเรื่องไปตำนองนั้นนะครับคุณแม่นะครับกฎหมายก็อยู่ตำนองนี้นะครับไม่หนีไปจากเนี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: งั้นถ้าเราวางพงพางระวังไฟระวังเหวี่ยงแหลงไปเนี่ยแล้วปลาคาร์ฟเนี่ยที่หลุดน้ำท่วมคราวนี้มันเข้ามาในแหในไฟในพงพางเราก็เป็นของเราถูกต้องไหมคะทั้งที่เขาหลุดออกไปจากบ้าน
0: มันหลุดจากบ่อแล้วกลายเป็นธรรมชาติไปเลยอ่ะแล้วเจ้าของสามารถติดตามได้แล้วนะครับเราไปจับระหว่างนั้นที่ออกนอกเขาเรียกอาณาบริเวณหรือที่เขาจะควบคุมดูแลได้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นปลาธรรมชาติไปนะครับก็ไม่มีความผิดตรงนั้นแต่ถ้าปลานั้นไปอยู่ในแหในไซนะครับที่เขาดักเนี่ยและมันเข้าไปติดแล้วออกไม่ได้ถ้าเราไปลักก็ผิดลักทรัพย์ได้และเจ้าของคือบุคคลนั้นเนี่ยแต่ถ้ามันยังอิสระว่ายไปมาไปนู่นอย่างผมบอกอันนี้คือธรรมชาติยังไม่มีเจ้าของยังไม่มีผู้จ่ายนะครับก็ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์นะครับผม
1: ค่ะงั้นใช่เลยนะคะอาจารย์เพราะที่ต้องบอกว่าใช่เลยเนี่ยน้ำกรุงเทพอะค่ะไม่ได้รอการระบายนะแต่ต้องรอเหมือนกันนั่นคือรอการระเหยเท่านั้นอาจารย์
0: ครับผม
1: ระเหยต้องใช้เวลานะพี่น้องเราต้องเข้าใจนะเขาทำแบบนี้จริงๆสำหรับคนไทยนักการเมืองไทยประเทศไทยเชิญรับฟังใช่เลยพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโต
5: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยบุรีรัตน์สามัธยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอวผนึกมอส่งเข้ากล่องนวัตกรรม Grab Agro เก็บได้นาน18เดือนไม่งอตู้เย็นหนุนศิลปากรแจกผู้ประสบภัยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพ Grab Agroจำนวน 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงนวัตกรรมนี้สามารถตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยได้อย่างตรงจุดเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นบรรจุในถาดแยกข้าวและกับข้าวที่เปิดรับประทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าใช้ข้าวกล่องนวัตกรรมดังกล่าวดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของมอเองโดยทางบริษัทได้นำมาพัฒนาต่อยอดจากการวิจัยนวัตกรรมอาหารของรองศาสตราจารย์ดร.สาวคนวัฒนจันทร์และนางสาวกรวรรณรอดเข็มคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอวิทยาเขตหาดใหญ่ที่ได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554พงศกรโต้กทม.ปมล้มโครงการเวียนคืนที่ดินทำแก้มลิงรับน้ำคลองคูบอนชี้งบจริงแค่324ล้านนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และอดีตโฆษกกรุงเทพมหานครยุคผู้บริหารชุดก่อนแถลงชี้แจงข้อกล่าวหาของกทม.ชุดปัจจุบันกรณีล้มโครงการเวียนคืนที่ดินเพื่อทำโครงการแก้มลิงรับน้ำคลองคูบอนโดยยืนยันกระบวนการในอดีตทำตามกฎหมายและใช้เงินงบประมาณเพียง324ล้านบาทไม่ใช่ 11,000 ล้านบาทตามที่ผู้บริหารกทม.ชุดปัจจุบันกล่าวอ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความบังเอิญที่ส่งผลให้กทม.เสียโอกาสในการแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกนายพงศกรเปิดเผยว่าโครงการแก้มลิงคลองคูบอนเป็นโครงการที่สำคัญที่กทม.ยุคก่อนตั้งใจให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำของกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งตามปกติการออกพระราชกฤษฎีกาเวียนคืนที่ดินทั่วไปจะใช้เวลา 3-5 ปีซึ่งกระบวนการทางกฎหมายดำเนินมาตั้งแต่ปี2560แม้จะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตามพรบ.เวียนคืนและการสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2562แต่ตลอดปี62ถึงปี65ผู้บริหารกทม.ชุดเดิมได้ทำตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องทั้งการทำประชาพิจารณ์การรังวัดการจัดงบประมาณและการร่างพระราชกฤษฎีกาเวียนคืนที่ดินซึ่งขั้นตอนไปจ่ออยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและครม.พร้อมออกเป็นกฎหมายแล้วนายพศกรยังได้นำเอกสารงบประมาณมาชี้แจงว่ายอดเงินเวียนคืนที่ดินที่กทม.เสนอไว้เดิมอยู่ที่324ล้านบาทแบ่งเป็นค่าทดแทนที่ดิน266ล้านบาทค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง50ล้านบาทรวมค่าทดแทน317ล้านบาทและปรับเพิ่มร้อยละ2ตามระยะเวลาอีกประมาณ6ล้านบาทไม่ได้สูงถึง 11,000 ล้านบาทตามที่ผู้บริหารกทม.ชุดปัจจุบันกล่าวอ้างนักท่องเที่ยวเยอรมันเสียชีวิต2รายหลังถูกรถกระบะชนบนทางม้าลายที่เขาหลักตำรวจท่องเที่ยวกำชับตามคดีพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยกรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายถูกรถกระบะชนขณะข้ามทางม้าลายบนถนนเพชรเกษมพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาและเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บว่าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตได้กำชับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ประสานการทำงานกับตำรวจเจ้าของคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่องเมืองต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามรถกระบะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีที่มีรายงานว่ารถอาจจะฝ่าสัญญาณไฟแดงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: สิริหน้าชนนี

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้

0: เวลาขณะนี้21:13 น.ค่ะพี่น้องค่ะและบทเพลง2บทเพลงนะคะมอบสนุกสนุกรักแม่ไม้แล้วก็นางสายยังอายนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะคุณยอดรักและคุณสายยันขับร้องไว้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวิไลวงเมฆในค่ำคืนนี้นะคะต่อเนื่องนะคะในคดีของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ที่ถูกตะคุบนะคะได้คาจานข้าวมันไก่นะคะก็มีการเปิดหน้าแล้วนะคะซึ่งก็คือผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะพลตำรวจโททินนกรหลังมาศเนี่ยนะคะก็บอกว่าการจับครั้งนี้ไม่ใช่3ข้อหาแต่เป็น4ข้อหานะคะที่เพิ่มขึ้นมาคือลักลอบเล่นการพนันแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าในวงการรู้กันดีค่ะว่าเป็นคนชอบเล่นการพนันมวยเป็นชีวิตจิตใจแล้วเส้นเงินการเดินบัญชีของเงินก็เป็นไปตามนั้นนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับผม
0: อาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์ค่ะคือมันเป็นเรื่องราวแบบที่ว่าเนี่ยนะคะแหม่มเนี่ยด้วยประสบการณ์ชีวิตนะแหม่มเคยเป็นคนภาคมวยมาก่อนรู้จักโปรโมเตอร์มวยก็หลายคนเห็นตลกติดมวยแล้วล้มเหลวในชีวิตเนี่ยก็เยอะเห็นเจ้าของร้านอาหารนะเป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งอเมริกันนะอาจารย์นะคลาสสิกสเต็กแล้วก็มีอาหารฟิวชั่นกลิ่นอายรสชาติคุ้นเคยแบบไทยๆจานใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็เจ๋งจากการพนันมวยเนี่ยแหละค่ะอาจารย์มันมีล้มมวยได้ด้วยคราวนี้อาจารย์คะการจับครั้งนี้จะเป็นมวยล้มต้มคนดูไหมต้องให้อาจารย์บรรยายในเรื่องของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะอาจารย์ขา
1: ครับคือที่ผมนำเรื่องนี้มาบรรยายนะครับเนื่องจากว่าวันสองวันเนี้ยมีคนมาโทรปรึกษาผมนะครับเรื่องแต่เกี่ยวเรื่องตำรวจหนึ่งทำคดีล่าช้าดึงคดีช่วยเหลือผู้เสียหายบ้างช่วยเหลือผู้ต้องหาบ้างหรือบางกรณีหน่วงการให้ประกันตัวนะครับผู้ที่ถูกจับซึ่งบางทีคดีไม่ใช่ร้ายแรงอะไรนะครับแค่หน่วงนะครับแล้วยิ่งมาคดีของคุณอัจฉริยะนะครับก็มีประเด็นข้อกฎหมายนะครับที่จะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนต่อ FC ของ FM 95นะครับว
0: ่
1: าทั้งบุคคลที่เป็นทั้งพี่น้องประชาชนคนธรรมดานะครับและผมก็รู้ว่ามีพี่น้องตำรวจไม่ใช่น้อยนะครับที่ฟังรายการนะครับของผมอยู่นะครับบางทีผมไปที่สน.เนี่ยเขาเข้ามาทักทายก็พูดคุยบอกผมว่าติดตามฟังรายการของอาจารย์อยู่นะครับเขาก็เรียกอาจารย์เนี่ยนะครับก
0: ็
1: เผยความว่ามีทั้งชั้นประชวรทั้งชั้นประทวนทั้งชั้นสัญญาบัตรนะครับก
0: ็
1: ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวคุณแม่กับผมอยู่นะครับซึ่งจริงๆกฎหมายที่จำเพาะเจาะจงอันนี้เอาสำหรับตำรวจนะครับแต่ว่าจริงๆมาตรา157เนี่ยมันใช้ครอบคลุมจักรวาลสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในทุกราชการว่าถ้าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือละเว้นไปบัตรหน้าที่โดยทุจริตนะครับมีมากมายที่ต้องไปติดคุกติดตารางเพราะบางทีใช้อำนาจคือคิดว่าตัวเองมีอำนาจนะครับนึกจะใช้ข่มเหงประชาชนก็ได้หรือไปเรียกรับเงินก็ได้นะครับซึ่งก็มีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งการสอบสวนหรือสืบสวนเนี่ยยังมีมาตรา200นะครับไม่ใช่ประเภทนั้นละ200อะไรเลข2กับเลข0 2ตัวนะครับที่จดจำมาเลยก็บอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการนะครับพนักงานอัยการก็โดนคดีได้แล้วเคยมีโดนคดีมานะครับผู้ว่าคดีเนี่ยเป็นคำโบราณเนี่ยจริงๆก็คือพนักงานอัยการในสมัยก่อนนะครับพนักงานสอบสวนทำหน้าที่สอบสวนดำเนินคดีสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเนี่ยหรือเจ้างานผู้มีอำนาจสืบสวนอย่างคดีเนี่ยนะครับของคุณอัจฉริยะเนี่ยก็เป็นผู้มีอำนาจสืบสวนกิริยาหรือจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบ พื่อจะช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงนะครับต้องวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทนะครับเพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีให้ต้องรับโทษนะครับหรือให้รับโทษน้อยลงอันนี้คือช่วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้ามีเงินก็ไม่เกี่ยวข้องอีกนะครับก็จะมีมาตรา201 202นะครับทีนี้ในมาตรา200เนี่ยอันนั้นกรณีช่วยฝั่งช่วยผู้ต้องหานะครับแล้ววรรคต่อไปบอกว่าถ้าการทำหรือไม่กระทำนั้นเป็นการเพื่อจะแกล้งอันนี้คุณอัจฉริยะนะครับให้คนหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษรับโทษหนักขึ้นหรือต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยอันนี้โทษถึงตลอดชีวิตนะครับหรือ1ปีถึง20ปีหนักขึ้นนะครับช่วยเหลือคนผิดเนี่ยโทษยังน้อยกว่าแต่ถ้ากลั่นแกล้งคนบริสุทธิ์เนี่ยนะครับอันนี้โทษถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือ1ปีถึง20ปีนะครับถ้าเรียกรับเนี่ยเรียกรับทรัพย์สินเนี่ยแต่ทำโดยมิชอบก็สั่งไม่ฟ้องสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเนี่ยลักษณะเนี่ยนะครับเรียกรับเงินคือช่วยผู้เสียหายก็ดีช่วยผู้หาก็ดีเนี่ยอันนี้ก็5ปีถึง20และตลอดชีวิตนะครับ
0: โอ้
1: แต่ถ้ามีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะหนักขึ้นนะครับมาตรา201นะครับรวมถึงตุลาการด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะอัยการนะครับแต่200เฉพาะอัยการผู้ว่าดีว่าสอบสวนสืบสวนนะครับแต่พอ201 202เนี่ยถ้าเรียกรับเนี่ยอันนี้รวมถึงตุลาการด้วยนะครับโทษก็จะถึงประหารชีวิตแต่ก็หนักขึ้นเลยนะครับหรือถ้าไปเรียกรับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นคือกฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างจะเคร่งครัดชัดเจนนะครับและก็ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับ
0: อ
1: ันนี้คือมาตรา200นะครับส่วนมาตรา157นี่ก็เรียกว่าเป็นยาดำหรือเป็นกฎหมายที่ครอบจักรวาลจักรวาลเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหน่วยไหนนะครับถ้าคุณนะครับจดจำไว้เลยว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแต่ว่าเจตนานะมีเจตนาพิเศษนะครับเจตนาพิเศษคือเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับบางทีละเว้นหน้าที่แต่ว่าบางทีเกิดจากไม่ได้เจตนานะไม่เจตนากันแกล้งแต่ละเว้นบางทีไม่ได้เจตนาให้ใครเสียหายอะละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะบกพร่องต่อหน้าที่แต่ไม่เจตนาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ไม่ครบองค์ประกอบความผิดนะครับหรือไปบัตรละเว้นไปบัตรหน้าที่โดยทุจริตนะครับถ้าโดยทุจริตเนี่ยมันชัดเจนคือแสวงหาประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นนะครับทีนี้องค์ประกอบตรงเนี้ยมันจะมีหลักกฎหมายที่ต้องติดตามต่อนะครับว่าคำว่าเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยนะครับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่พอหลังจากปี37เนี่ยศาลฎีกาไปความคือเดิมเนี่ยก็บอกเจ้างานหมายถึงบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายบัตรหน้าที่ราชการไม่ว่าจะเป็นการประจำหรือครั้งคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นะครับแล้วต่อมามีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเมื่อปี58นะครับปี58เนี่ยศาลฎีกานะครับปี58เนี่ยยังไปความถึงลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการด้วยนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยศาลฎีกาเคยวิจัยว่าถ้าเป็นลูกจ้างประจำเนี่ยนะครับจะไม่ถือเป็นเจ้างานนะครับแต่ว่าหลังจากมีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะอันนี้ก็อย่าลืมนะครับใครที่เป็นลูกจ้างประจำหน่วยงานการเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นเจ้างานได้นะครับถ้าเราไปกลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไปรับเงินโดยทุจริตพวกนี้นะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับและคำว่าเป็นผู้รับแต่งตั้งตามหมายให้ประจัดการเนี่ยบอกว่าบางทีตามกฎหมายเราไม่มีหน้าที่แต่ได้รับมอบหมายรับการแต่งตั้งเนี่ยคือตามกฎหมายอาจจะไม่หน้าที่แต่ว่าเมื่อรับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจเนี่ยเราก็มีหน้าที่ขึ้นมานะครับเพราะว่าหลักกฎหมายมาตราเนี้ยคือเป็นราชการแล้วเนี่ยจะผิดมาตรานี้ได้จะต้องมีหน้าที่ตรงนั้นโดยตรงนะครับสามารถให้คุณให้โทษใครได้ก็แปลว่าต้องมีหน้าที่โดยตรงถ้าไม่มีหน้าที่เนี่ยนะครับแล้วถ้าไปจัดการงานนอกสั่งไม่ได้มีหน้าที่เนี่ยแม้จะไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่มีความผิดมาตรานี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะตรงนี้ต้องมีหน้าที่โดยตรงหนึ่งต้องเป็นเจ้างานแต่ว่าเจ้างานก็คือกฎหมายบัญญัติก็เป็นยามแม้แต่เจ้าอาวาสอดีตเราเคยบรรยายมานะครับก
0: ็
1: ถือเป็นเจ้างานตามกฎหมายนะครับลูกจ้างประจำอันนี้ถือว่าเป็นเจ้างานสำคัญคือต้องมีหน้าที่กับเรื่องที่เราบัดหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงเลยนะครับถ้าเราไม่มีหน้าที่หรือก็เรียกว่าหลงก็ไปจัดการเนี่ยอันนี้ก็แม้จะไปกระทำผิดอะไรที่ว่าเนี่ยไปเรียกไปรับไปกันแกล้งเขาก็ไม่มีความผิดตรงนี้นะครับอาจจะผิดฐานโชคโกงโชคโกงไงว่าไปนะครับแต่ไม่ผิดฐานตามมาตรา157นะครับที่กฎหมายที่เขียนบอกว่าหน้าที่ของเจ้างานเนี่ยอย่างบอกว่าอาจเป็นหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือหน้าที่ที่รับมอบหมายก็ได้นะหน้าที่โดยรับมอบหมายจากผู้บัญชามีตัวอย่างคดีหนึ่งนะครับเขาต่อสู้คดีว่าเขาไม่มีหน้าที่เขาไม่มีความผิดนะครับ
0: คือ
1: เมื่อปี38ศาลฎีกาเคยตัดสินบอกว่าจำเลยเป็นปลัดอำเภอนะครับไม่มีหน้าที่ในการตรวจรับมอบงานเพราะมิได้รับแต่งตั้งเป็นการเป็นรับการตรวจรับงานแต่ก็บอกแต่เมื่อนายอำเภอนายอำเภอคือผู้บัญชานะครับผู้บัญชาได้แต่งตั้งให้ทำการตรวจสอบผลงานดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในทางการจำเลยจึงเป็นเจ้าการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบผลงานตามที่รับมอบหมายแล้วรายงานนำอำเภอทราบการที่จำเลยทำรายงานเท็จอาจจะเท็จบอกว่าตรวจสอบผลงานแล้วได้คุณภาพอย่างนี้นะครับและปรากฏว่ามันไม่เป็นตามความจริงรายนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการประหลาดหรือเราเป็นแบบหน้าที่เราไม่ชอบนะครับเป็นเหตุให้ในอำเภอเนี่ยก็คือผู้ที่รับมอบคนที่ไปมอบหมายเนี่ยรับความเสียหายเนี่ยก็เข้าองค์ประกอบความผิดฐาน157นะครับเขาก็ต่อสู้นะตลาดอำเภอคนนี้ต่อสู้ว่าผมไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเพียงแต่นายอำเภอเนี่ยมอบหมายผมไม่ตรวจไม่ครบองค์ประกอบอันนี้ผมเข้าใจว่าปศาลฎีกาต้องแปลความว่าการกระทำทุจริตลักษณะเนี้ยนะครับทั้งที่อำเภอได้นายอำเภอได้มอบหมายทำหน้าที่ตรงเนี้ยอาจนายอำเภออาจจะไม่ว่างติดภารกิจไปนู่นก็มอบหมายนะให้ปลัดเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้ตรวจสอบผลงานปรากฏว่าผลงานที่ทำมาไม่ได้คุณภาพไม่ครบถ้วนแต่ทำรายงานเท็จเสนอนายอำเภอนายอำเภออาจจะหลงเชื่อนะครับจ่ายเงินจ่ายทองไปแล้วตรวจสอบภายหลังงานไม่ได้คุณภาพไม่ครบถ้วนไอ้อย่างนี้นายอำเภอรับความเสียหายเพราะว่าไปเซ็นรับทราบรักษาและเซ็นอนุมัติไปเนี่ยนะครับเพราะรายงานที่ทำเท็จขึ้นมานะครับอันนี้ก็ศาลฎีกาแปลความว่าแม้หน้าที่ตามกฎหมายจะไม่มีนะโดยกฎหมายไม่มีหน้าที่ตรงนี้แต่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาก็ถือว่ามีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงละเว้นเมื่อไหร่นะครับหรือปัดไม่ถูกต้องเมื่อไหร่ปั๊บก็มีความผิดนะครับอีกอันหนึ่งนะครับตัวอย่างอันหนึ่งนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตัวอย่างนี้เมื่อปี34นะครับ38จำเลยเป็นข้าราชการครูได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชื่อย่อว่ารอซึ่งเป็นผู้บัญชาให้มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างต่อเติมวิทยาลัยอาชีวศึกษา2ซึ่งเป็นงานของราชการของวิทยาลัยเทคนิครอจึงมีฐานะเป็นเจ้างานผู้มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารวิทยาลัย2ดูแลรักษาวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างดังกล่าว เมื่อจำเลย2ให้กอนะครับนำเหล็กวัสดุที่เหลือใช้ไปเก็บไว้ที่ร้านกอและกอเอาวัสดุดังกล่าวไปเสียอันนี้ก็ถือว่าเป็นกับหน้าที่เราไม่ชอบก็ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรง เป็นครูนะเป็นครูไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าผู้อำนวยการมอบหมายนะครับให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างกับเอาวัสดุไปไว้ที่ร้านกอไร้ร้านกอเนี่ยเอาวัสดุนี้ไปนะครับอันนี้157โดยทุจริตนะครับไม่ใช่ว่าคือปัดหน้าที่ให้เขาได้ทรัพย์สินของราชการไปก็คือเป็นการเสนอประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ผิดตาม157ได้นะครับแม้ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายนะแต่รับมอบหมายนะครับทีนี้ อันต่อไปนะครับถ้าไม่มีหน้าที่เนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าภาษาพวกขุนกระเสือกเข้าไปจัดการเนี่ยนะครับก็ไม่ผิดเคยมีตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านศาลบอกไม่มีหน้าที่ทำหนังสือขอลาออกนะครับแต่ว่าได้ทำปลอมหนังสือขอลาออกของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมายไม่มีความผิดนะครับคือไปทำปลอมหนังสือขอลาออกของผู้ช่วยอันนี้เหตุเกิดศาลฎีกาตัดสินเมื่อปี43บอกว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่การตามประมวลกฎหมายมาตรา157ต้องเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจำเลยมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้างานนะเป็นเจ้าที่แต่เขาเรียกเจ้าที่ปกครองท้องที่เนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอันนี้พวกนี้ลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายมาตรา157นะครับนี้ต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจำเลยมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้างานมีหน้าที่และรางความเห็นในการขอลาออกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ไม่มีหน้าที่ในการทำหนังสือขอลาออกคือไปทำหนังสือลาออกให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่บอกจำเลยปลอมหนังสือขอลาออกของทผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในท้องที่ของเลยและใช้สารปลอมจึงไม่ใช่หน้าที่ไม่ความผิดตาม157ผมก็จะดีกาณีผู้ช่วยเนี่ยชเนี่ยไม่ได้ขอลาออกนะครับแต่ว่าไอ้จำเลยคนเนี้ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านไปทำหนังสือปลอมของชเนี่ยว่าชผู้ช่วยบ้านฝ่ายปกครองขอลาออกน่าจะยื่นทางอำเภอหรือก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะอาจจะมีคนใหม่จะเข้ามาเอาหรือจะแต่งตั้งคนใหม่ก็เอาคนเก่าก็ออกซึ่งคนเก่าก็ไม่ได้ประสงค์จะลาออกอะไรเลยนะครับ
0: ครับ
1: นี้ก็ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่มีหน้าที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องไปดูนะความผิดเรื่องปลอมเอกสารก็อีกเรื่องหนึ่งแต่157ไม่ผิดถ้าจะผิดก็คือถ้าเซ็นปลอมก็คือปลอมและใช้สารปลอมนะครับก็เป็นอีกมาตรา1เป็นอีกกระทง1นะครับแต่ไม่ผิด157เพราะถ้าเรื่องปลอมเอกสารเนี่ยถ้าเป็นเอกสารและเอกสารไม่ใช่เอกสารราชการเลขสารสิทธิ์เนี่ยโทษก็จะไม่เกิน3ปีมันจะต่างกัน157นะครับ157ถึง10ปีนะครับผลในทางกฎหมายหรือผลในทางการลงโทษก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับทีนี้การกระทำเกี่ยวเรื่องหน้าที่เนี่ยนะครับแม้บางส่วนนะครับคือบางเรื่องไม่มีหน้าที่บางเรื่องมีหน้าที่ในตอนหนึ่งเนี่ยมีตั้งมีและไม่มีเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ตัวเองถ้าเราไปกระทำผิดนะครับก็ผิดมาตรา157ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะนะครับส่วนตัวเลยนะไม่เกี่ยวหน้าที่เลยเนี่ยบางทีมันจะมีความเกี่ยวพันกันแต่ว่าส่วนที่กระทำเนี่ยไม่เกี่ยวหน้าที่อย่างผมยกตัวอย่างนะครับเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับมีผู้ต้องหาอยู่ที่ถูกขังอยู่ที่สอนองเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าไปทางชู้สาวนะครับกับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวหน้าที่นะครับก็จะไม่มีความผิดฐาน157นะครับตรงประมาณ157หรื

0: รณีทำร้ายร่างกายซึ่งไม่เกี่ยวกันผัดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่เป็นความผิดนะครับนะครับถ้าเป็นเรื่องทั่วไปอ่ะเราเป็นตำรวจเดินอยู่ไปซื้อของตลาดใส่ชุดตำรวจเนี่ยและปรากฏว่ามีคนมาทรงมาแซวเนี่ยก็ไปชกต่อยเขาเนี่ยเขาไม่มีหน้าที่ตรงนี้อะไรเลยนะครับการชกต่อยก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความก็เป็นความผิดเรื่องทำร้ายร่างกายธรรมดาไม่เกี่ยวในงานเจ็บนะครับแต่จะต่างกับเรื่องถ้าเป็นชุดสืบสวนชุดจับกุมหรือมาสอบสวนเนี่ยจับกุมผู้ต้องหามาหรือสอบสวนผู้ต้องหามาผู้ต้องหาให้การปฏิเสธอันนี้ไปบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายตบซ้ายตบขวาเอาไฟมันลนนะครับอันประเภทเนี้ยเอาถุงดำมาคลุมศีรษะให้หายใจไม่ออกเนี่ยนะครับอันนี้การทำร้ายร่างกายเนี่ยเพื่อเขายอมรับสาภาพเป็นการกระทำที่เกี่ยวกับการแบบหน้าที่ของชุดสืบสวนและชุดสอบสวนเนี่ยนะครับก็มีความผิดได้ครับคุณแม่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต่างกันเดินไปเดินมาอย่างในสน.บางทีเมื่อสอบสวนอ่ะสอบสวนผู้ต้องหาอยู่แล้วสิบเวรซึ่งไม่เกี่ยวอ่ะเอากาแฟมาให้เมื่อสอบสวนอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าผู้ต้องหาอาจจะเป็นคู่อริกันมาเจอปั๊บไม่พอใจตบซ้ายขวาเลย อย่างนี้ไม่เกี่ยวหน้าที่ของเขานะครับไม่มีความผิดฐานหนึ่งห้าเจ็บนะครับจะต่างกันทีนี้อย่างกรณีที่ผมพูดไปแล้วว่าที่ว่าอันนี้คือทำร้ายร่างกายนะแต่ถ้าแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจไปลักรถยนต์ผู้อื่นเนี่ยนะครับการลักรถยนต์เนี่ยก็ไม่เกี่ยวหน้าที่นะครับก็ไม่มาผิดฐานหนึ่งห้าเจ็บแต่ถ้าไปยึดรถยนต์มาเป็นของกลางมีหน้าที่ดูแลเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วลักขโมยไปนะครับอันนี้157เข้านะครับและก็ถ้าตัวเองมีหน้าที่ดูแลรักษาด้วยเนี่ยนะครับแล้วไปเบียดบังทรัพย์สินนั้นเนี่ยอาจจะโทษหนักขึ้นอีกมาตรา147นะครับก็เข้าด้วยมันจะต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็นตำรวจทั่วไปนะครับแต่งชุดตำรวจผ่านบ้านคนเห็นรถสปอร์ตหรูจอดอยู่กุญแจคาอยู่ไปขโมยรถเขาแม้จะแต่งเครื่องแบบตำรวจอยู่นะครับก็ไม่มีหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่มีความผิดฐาน157นะครับอันนี้ก็ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับคือถ้าทำนอกหน้าที่ไม่เกี่ยวหน้าที่นอกเวลาราชการแต่ถ้าเรื่องการจับกุมนะคุณแม่ถ้าเป็นเรื่องเห็นความผิดซึ่งหน้าแม้จะไม่อยู่ในเวลาราชการนะแต่ตำรวจเนี่ยมีหน้าที่สืบสวนและก็รักษาความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงนะหน้าที่ติดตัวอยู่และผู้เห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าเนี่ยและไม่จับกุมเนี่ยนะครับก็เป็นปฏิบัติละเว้นแบบหน้าที่ไอ้เกิดความเสียหายต่อราชการนะแต่การไม่จับกุมก็ต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถเข้าจับกุมได้นะถ้าคนร้ายมีอาวุธปืนที่รุนแรงและตัวมือเปล่าเนี่ยนะครับเขาทำผิดซึ่งหน้าการจะเข้าไปจับเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าผู้ต้องหาไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับทำผิดทำร้ายร่างกายเขาลักทรัพย์เขาบนรถไฟเรานั่งรถไฟไปด้วยเห็นแล้วเนี่ยนิ่งเฉยเพิกเฉยเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดฐานละเว้นหน้าที่ได้นะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนต่อราชการได้นะครับ
1: ค่ะ
0: การไม่เบิกความในศาลนะครับตำรวจในชุดจับกุมจับผู้ต้องหาในคดียาเสพติดและให้การเข้าสอบสวนเป็นพยานต่อว่าสอบสวนแล้วไปจับกุมคนนี้เห็นคนนี้ครอบครองยาส่งมอบยาอยู่นะครับก็ไปเป็นพยานศาลการไม่เป็นพยานศาลไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมายนะครับมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีในการเบิกความเนี่ยถ้าเกิดเราไปเบิกความถ้าเราด้วยช่วยเหลือจำเลยหรือให้ร้ายจำเลยเนี่ยนะครับทำให้จำเลยได้ประโยชน์หรือรับความเสียหายเนี่ยนะครับความผิดตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องการเบิกความอาจจะเป็นเรื่องการเบิกความเท็จแต่ไม่ผิดประมวลกฎหมายมาตรา157เพราะเขาไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับการเบิกความไม่ใช่หน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่ของพยานที่เหตุการณ์ตอนนั้นเองนะครับอันต่อไปก็คือถูกพักราชการเมื่อกี้ถูกพักราชการนะครับแต่ยังไม่มีคำสั่งปลดนะครับเหมือนเมื่อกี้น นอกเครื่องแบบถูกสั่งพักราชการแต่ยังไม่ปลดและไปเจอเขาทำผิดนะตามหน้าที่ไม่จับไม่ไรเนี่ยซึ่งมาผิดซึ่งหน้าเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดได้เหมือนกันนะครับหรือว่า

0: ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: หรือบางกรณีเนี่ยไปจับกุมเขานะครับเขาให้การปฏิเสธไปกรอกบันทึกว่าเขารับสารภาพนะครับอันนี้ก็157แล้วก็ตามเอกสารนำเป็นเท็จ161ก็ไปด้วยหนักโทษก็จะหนักขึ้นนะครับแล้วก็กรณีที่เป็นงานสอบสวนนะครับส่งสำนวนให้ผู้บัญชาอย่างเป็นว่าสอบสวนแล้วเนี่ยปรากฏว่าสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้วแล้วเรื่องส่งไปให้หัวหน้าสถานีหรือผู้กำกับแล้วเพื่อจะลงกับเป็นส่งต่ออัยการปรากฏว่าผู้ต้องหามาวิ่งเต้นนะครับแต่ไปแก้ไขสำนวนนะครับจากสั่งฟ้องผู้ต้องหาเสนอผู้บัญชากลับไปแก้เป็นสั่งไม่ฟ้อง
1: อ้าว
0: ครับไอ้เนี้ยมันเลยอำนาจหน้าที่ตัวเองไปแล้วส่งให้เจ้านายไปแล้วผู้บัญชาไปแล้วนะแอบไปแก้แต่ถ้ายังระหว่างสอบสวนอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ระหว่างสอบสวนอยู่เนี่ยแล้วมีการสอบสวนแล้วเขาใช้ดุลพินิจว่าไม่ควรสั่งฟ้องเนี่ยนะครับก็น่ายังอยู่ที่ตนแต่นั้นเรื่องส่งไปที่เจ้านายแล้วเลยหน้าที่แอบไปแก้นะครับอันนี้ก็ผิด157ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: หรือในกรณีที่เป็นพนักงานอัยการนะครับบางอัยการเนี่ยก็มีกฎหมายควบคุมกำกับในการใช้ดุลพินิจที่จริงทุกตำแหน่งหน้าที่นะครับมีกฎหมายควบคุมกำกับดูแลการใช้ดุลพินิจนะครับซึ่งการใช้ดุลพินิจเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลเนี่ยหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบตามอำเภอใจเนี่ยนะครับโดยมีเจตนาแก่คนขายแก่ผู้อื่นเนี่ยก็เป็นความผิดฐาน157ได้เหมือนกันนะครับเคยมีตัวอย่างนะครับเมื่อปี49เนี่ยอันนี้เป็นพนักงานอัยการนะครับมีคำสั่งไม่ฟ้องบริษัทสอและปอผู้หาทั้งสองที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทโจทนะครับทั้งที่หนังสือพิมพ์ดอเด็กซึ่งเป็นบริษัทสอเป็นเจ้าของเนี่ยและมีปอเป็นบรรณาธิการลงข้อความหนังสือพิมพ์อันเป็นเท็จและก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทนะครับพยานหลักฐานชัดเจนว่าเขาหมิ่นประมาทฟังได้ชัดหมิ่นประมาทแต่ใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลเนี่ยออกนอกขอบเขตความชอบด้วยกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเป็นอัยการชั้นผู้ใหญ่นะครับย่อมทราบถึงเกณฑ์วิจัยมูลความผิดของพยานการการใช้ดุลพินิจผิดกฎหมายนะครับก็เข้าข่าย157และมาตรา200นะครับอันนี้ช่วยเหลือผู้หาอย่างผมบรรยายมาแล้วเนี่ยครับถ
1: ้
0: ามีความผิดลักษณะนี้ถูกฟ้องต้องโทษจำคุกได้เหมือนกันนะครับแต่การคณะกรรมการปปช.ออกระเบียบจ่ายค่าแทนให้ตนเองโดยไม่มีอำนาจคุณแหม่มจำได้ปปช.สมัยนั้นเนี่ยมีความผิด157นะออกระเบียบจ่ายเงินเดือนตอบแทนตัวเองเนี่ยศาลฎีกาก็เลือกศาลแล้วแต่ให้รอการอาญารอการลงโทษจำคุกไว้สมัยนั้นนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็คงบรรยายได้ประมาณนี้ครับคุณแบบ
1: ค่ะก็ชัดเจนนะคะอาจารย์ขาแล้วก็เหมือนจำได้เราก่อนหน้านี้ไม่นานอ่ะมีการทั้งกดทั้งย้ายข้าราชการตุลาการค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเหมือนกันนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็โดน1500001
0: ครับก็เข้าข่ายจำลองเดียวกันครับ
1: ค่ะ
0: ครับแต่ว่านั้นน่าจะเป็นเรื่องเขาลงโทษทางกรรมการกตนะพิจารณาเรื่องทางวินัยพวกนี้นะวินัยร้ายแรงผิดอันพวกนี้ก็นั่นแต่ว่าในทางคดีอาญาก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่าผลจะเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนะคะในค่ำคืนนี้คือภาษากฎหมายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะคะแล้วก็เราด้วยเวลานะคะเราก็ต้องลากันตรงนี้ค่ะอาจารย์ครับ
0: ผมครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีชัยครับผมสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: โดเซเว่นหรือโทร0814986322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ิเวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

น้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออก

0: ือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: 4 24 3 5 0 100 กว่าและชอบมาชอบนะชอบนะชอบนะรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยพี่ชอบนะชอบนะชอบนะ3 4 24 3 5 0 100 กว่าและชอบมาชอบนะชอบนะชอบนะชอบนะขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ขุดชาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: said
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LT

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุก

ัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพ.ศ. 2569นะคะก็เจอกันนะสองดวงมาเรามาสองดวงกันวันนี้2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอันดับแรกเราคงต้องพูดคุยกันเรื่องของฝนฟ้าฝนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าโหยคือตอนนี้เนาะฝนตกทั่วทิศจริงๆนะคะทั่วทิศทั่วไทยพอตอนเนี้ยมันมีข่าวบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวพายุจะมาอุทกภัยจะเกิดขึ้นอีกคนนั้นคนนี้ก็เริ่มเอามาพูดนะคะก่อนหน้านี้มันก็พูดกันอยู่แล้วแหละพอตอนนี้หูพูดกันใหญ่เลยมันทำให้เสียวสันหลังมากเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเรื่องน้ำท่วมมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะก็ยังคาราคาซังกันอยู่ทีนี้พอมาคราวนี้พอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันก็ต้องหวาดเสียวกันเป็นธรรมดาเนาะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันพระใช่วันนี้วันพระนะคะ

มาดูสถานการณ์น้ำท่วมนะสถานการณ์อุทกภัยเขาบอกว่าช่วงระยะนี้มันมีอย่างนี้นะปูอ่านข่าวนะมันจะมีวันที่4ถึงวันที่7แล้ววันที่อะไรก็ไม่รู้11ถึง13อะไรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเริ่มมีฝนอีกครั้งแต่ฝนครั้งนี้มันเป็นฝนเปลี่ยนฤดูนะคะจะมีพื้นที่ที่ได้รับฝนตกหนักในภาคตะวันตกโดยเฉพาะทางกาญจนบุรีเพชรบุรีต้องระวังนิดหนึ่งนะคะหรือถ้าเป็นภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังก็คือกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีปูเห็นเลยเห็นในข่าวโอ้ยยังแบบว่าลุยน้ำกันอยู่เลยค่ะเขาว่ากันว่าพรุ่งนี้นี่แหละนะคะต้องเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนมากขึ้นพรุ่งนี้วันที่5เลยเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงหรือเป็นเฉพาะบางพื้นที่แต่เราก็ต้องเสียวๆระวังเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะส่วนทางภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือก็จะมีฝนในปริมาณที่มากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพราะเราเนี่ยไม่มีป่าไม้จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ไม่อยากจะโทษฟ้าโทษฝนต้องโทษมนุษย์ของเราด้วยคืองี้มนุษย์เราเนี่ยนะคะตัดต้นไม้ไม่มีต้นไม้ที่จะคอยกั้นดินกั้นโคลนอันนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพส่วนเรื่องที่น้ำท่วมเราก็ต้องยอมรับสภาพว่าแก้มลิงของเราก็กลายเป็นบ้านเรือนไปแล้วทางน้ำก็กลายเป็นบ้านเรือนพอเป็นบ้านเรือนมันก็ขวางทางอยู่แล้วอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองคือขยะนะคะเราก็จะได้เห็นกันแล้วล่ะว่าน้ำท่วมเนี่ยต่อไปนี้เราจะต้องทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางถ้าเราทิ้งขยะกันสเปะสเปะสปะเนี่ยมันก็จะแบบว่า อุดตันน้ำมันก็จะไหลลำบากนะมันก็เป็นเรื่องที่อีกหน่อยมันอาจจะถูกฝึกนะให้นิสัยเราเนี่ยดีขึ้นสะอาดขึ้นป้องกันมากขึ้นก็ได้นะคะเป็นเรื่องแบบนั้นอย่างที่ปูพูดถึงเรื่องขยะเพราะว่าปูก็ไม่ได้ว่าปูเป็นคนดีนักหรือว่าหมู่บ้านปูดีนักแต่พอปูเห็นในข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหพอน้ำท่วมนี่ขยะลอยเต็มเลยใช่ไหมในหมู่บ้านมูเนี่ยขยะน้อยมากเพราะฉะนั้นน้ำมันจะลงเร็วมากมันลงเร็วมากไม่ใช่ว่าหมู่บ้านหรูหราแล้วทำไมไม่ลงอันนี้อาจจะเป็นเพราะพื้นที่ต่ำอันนี้อาจจะเป็นเพราะพื้นที่ต่ำนะมันก็เลยอาจจะไปเขาเรียกรวบรวมน้ำเอาไว้เนาะเอาเป็นว่าในเมื่อเรารู้ว่านะคะน้ำกำลังจะมาโดยเฉพาะข้อมูลจากดาวเทียมเขาบอกว่าจากดาวเทียมเนี่ยเรื่องของภาวะน้ำเนี่ยนะคะปริมาณน้ำที่ท่วมทั้งตอนนี้จังหวัดอุทัยลงมาคือภาคกลางมาเนี่ยมีปริมาณที่ทรงตัวหลายที่แล้วก็ถือเป็นการโชคดีแต่ใครที่อยู่ราบรุ่มเนี่ยก็ต้องระวังส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพยังคงมีน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นถนนพหลโยธินรอยต่อกรุงเทพหน้าสนามกีฬาภูปะเตมีนะหรือพหลโยธินซอย60ถนนสุวินทวงศ์แยกตัดถนนรามคำแหงคลองตะโหนดหรือถนนหลวงแพ่งคลองหัวตะเข้สำนักงานประปาสุวรรณภูมิซอยนำไกลคลองพระยาเพชรนะคะหรือคลองกาหลงหรือถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังเคหะล่มเก้าคือแถบเนี้ยมันยังมีน้ำอยู่แต่บางที่ก็อาจจะลดลงไปแล้วบ้างนะถนนนะคะอาจจะมีปัญหาถึงแม้ว่ามันจะลดไปแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการสัญจรอย่างสายไหมอเงินก็ยังคงมีน้ำท่วมถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหากใครฟังอยู่ที่ไหนอยากจะบอกเราว่าตอนนี้น้ำที่เราเนี่ยยังท่วมอยู่เลยจ้าระบายมาเลยจ้ะระบายมาเลยพิมพ์ระบายมาเลยหรือถ้าจะดูดวง2ดวงก็ที่4689400ก็ได้นะจ๊ะระบายกันมาเลยเมื่อกี้เห็นแวบๆใครไม่รู้เกิด5ตุลาอะไรสักอย่างก็พรุ่งนี้วันเกิดเนาะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยนะคะจริงๆปูอ่ะมีน้องคนนึงมันเกิดวันนี้แต่ปูหาไลน์มันไม่เจอไม่รู้ไปไหนก็เลยแบบเอ้ยยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์อ๋อล่ะอ๋อ13นะแต่ก็ไม่รู้อ๋อวันจันทร์เหรอปีจอวันจันทร์เกิดวันจันทร์หรือเปล่าล่ะถ้าวันจันทร์13ปีนี้เท่ากับอายุ56นะคะก็ยุ่งหน่อย
ทั้งงานเงินความรักโอ้ยวุ่นวายสุดๆแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวชีวิตจะดีในปีหน้า02-248-1366นะคะเดี๋ยวดูก่อนสิว่ามีใคร SMS มาบ้างหรือเปล่าอังคารที่4พฤศจิกา23อายุ46 46อยากรู้เรื่องโชคลาภเหรอแม่นะคะถ้าแค่เฉียดก็ดีใจแล้วอย่างนี้ดีกว่าแค่เฉียดก็ดีใจแล้วทะเบียนรถ7715นะคะ7715นี่คือเป็นรถที่ดูเด่นดูดีนะแต่มันจะร้อนเร็วแล้วก็ชอบไปตากแดดชอบจอดตากแดดเอางี้ดีกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ไปไหนมากนะคะก็คือทำงานกลับบ้านกลับบ้านทำงานก็ดีอ่ะมันจะได้ทนหน่อยอยู่นานๆหน่อยเนาะโอเค02-248-1366นะคะก็3สายนี้เนี่ยไอ้3เพลงนี้เนี่ยแล้วก็3สายจ้า

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาส่องดวงกันนะคะกาใน02-248-1366นะจ๊ะเนี่ยนะไหนนะอ่ะอิชสวัสดีค่ะฮัลโหล
1: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับ
1: ชื่อเล่นชื่อบังครับบังสงขาครับ
0: อยู่สงขาอยู่สงขา
1: ครับผมสงขาครับ
0: 26อะไรครับ
1: เกิดวันที่16สิงหา2514ครับ
0: อ๋อ16สิงหา14
1: มีคุณครับ
0: บังสงขาอ๋อวันอะไรครับ
1: วันที่16ครับ
0: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: วันอังคารที่16สิงหา2514
0: ปีนี้อายุ55วันอังคารไม่ค่อยสนุกนักมาถาม อยากรู้เรื่องอะไร
1: อ๋ออยากรู้เรื่องคืออันเนี้ยการทำงานการทำมาหากินนะครับว่ามันจะยังไงมั้งครับ
0: มันยังไม่ดี
1: คือมันเป็นยังไงครับ
0: มันคือมัน16มันวันจันทร์ไหมเหรอ
1: ไม่รู้แต่มาเขาบอกวันอังคารนะครับว
0: ัน
1: จันทร์หรือว่าวันเสาร์ก็ไม่รู้นะเห็นมาเขาบอกกันนะ
0: เอ้า16อ่ะมันเป็นวันจันทร์
1: 14
0: ใช่แต่ว่าธรรมะบอกวันอังคารใช่ไหม
1: ครับผม
0: คืออย่างนี้เราเนี่ยเป็นคนทำมาหากินและเราก็เป็นคนชอบอยู่บ้านไหม
1: อะไรนะครับ
0: ชอบอยู่บ้านหรือว่าไม่ชอบอยู่บ้าน
1: ไม่ชอบอยู่บ้านคือตอนเนี้ยพออายุเยอะเข้าก็อยู่บ้านทำมาหากินแล้วก็ทำตามศาสนาอิสลามครับ
0: อยู่บ้านหมายถึงไม่ชอบออกไปไหนอ่ะมีไหม
1: ผมไม่คือเมื่อก่อนนะครับตอนเด็กๆคือเที่ยวทุกจังหวัดเลยครับ
0: อ๋องั้นคงไม่ใช่งั้นคงไม่ใช่วันอังคารต้องเป็นวันจันทร์แหละแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าตีป่ะหมายถึงอาจจะเป็นแบบตีอีกวันนึงอะไรเงี้ยตีหนึ่งตีสองอีกวันอย่างงี้แง่เลยนะก็เลยเงี้ยเราอ่ะเป็นคนฉลาดตั้งเด็กเลยฉลาดจะฉลาดโกงไม่โกงไม่รู้กูฉลาด เป็นคนฉลาดมากอ่ะแต่ถ้าเกิดวันอังคารปีนี้ไม่สนุกแต่ถ้าเกิดวันจันทร์ปีนี้จะเบื่อมากเบื่อชีวิตเหลือเกินเบื่อคนรอบข้างอะไรเงี้ย
1: แต่ไม่เคยเบื่อครับแต่น่าจะเป็นเหมือนพี่ปูว่าครับมันจะเยื่องๆคล้ายๆจะตรงกับวันอังคารนะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าชีวิตตอนนี้วุ่นวายชีวิตที่บ้านเนี่ยแหละวุ่นวาย
1: ก็ใช่อยู่
0: เป็นชีวิตที่วุ่นวายถ้าเป็นวันอังคารน่ะจะวุ่นวายวุ่นวายแบบว่าอะไรก็ใหม่รู้เรื่องอะไรก็ใหม่รู
1: ้ใช่
0: จะวุ่นวายเราอะจริงๆแล้ววันนิสัยไม่ได้อยากอยู่บ้านหรอกแต่ถ้าแต่มันมีวันหนึ่งบ่งบอกว่าเป็นคนรักบ้านมากไปไหนเนี่ยคืออยู่ไม่เคยอยู่บ้านแต่จะห่วงบ้านมากไปไหนก็ต้องกลับไปไหนก็ต้องกลับ
1: ใช่ช
0: ั่
1: วโมงเนี่ยผมทำงานทุกวันเนี่ยตอนเที่ยงผมก็ขับทุกวันอะไม่รู้เป็นอะไรอะ
0: เป็นห่วงไงมันรู้สึกห่วงบ้านอะไรเงี้ย
1: ห่วงครับ
0: ถามอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องทำมาหากินเนี่ยปีนี้ไม่ค่อยมีความสุขหรอกมันหงุดหงิดทำอะไรก็หงุดหงิดแต่ปีหน้าถึงจะเป็นปีที่ดีปีนี้หงุดหงิดไปหมด
1: ครับแล้วเรื่องโชคลาภครับ
0: ฮะ
1: เรื่องโชคลาภครับ
0: โอ้โชคลาภเราเนี่ยฝันตลอดอะฝันเราก็ตีเป็นเลขได้ตลอดอะตีเป็นเลขได้ตลอดอะแต่ไม่ถูกสักทีแต่บางทีเราก็บอกคนอื่นเขาถูกไง
1: ใช่นั่นเองได้อยู
0: ่แล้วฝันเนี่ยเราบอกคนอื่นเขาถูกแต่ถ้าฝันแล้วเรามาตีเองเนี่ยแม่มันทำไมพลาดไม่รู้บ้าง
1: ใช่
0: ใจอย่างงั้นเอาหนักปีหน้าดีนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ผม
0: ครับดีครับมาวันดีค่ะฮัลโหลมีไหม ้าวไม่ใช่แล้วอ่ะฮัลโหล
1: ฮัลโหลครับ
0: โอ้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดิฉันผิดเองดิฉันไม่เปิดไอ้นี่ผิดอ้าวชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อเล่นชื่ออ้วนครับ
0: ชื่ออ้วนอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่เขาพิจิกูดครับ
0: เขาพิจิกูดโอ้เขาพิจิกูดนี่เขาชอบเปิดให้ขึ้นประมาณกุมภามีนาเนาะ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้เป็นไงคะพื้นบนภาคพื้นดิน
1: ไม่
0: ท่วม
1: ผมไม่อยากครับผมอยากรู
0: ้
1: อยากรู้ว่าโชคชะตาผมเป็นไงบ้างครับ
0: โชคชะตาวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ
1: ผมเกิดวันเสาร์ปีมะเสงเดือนเมษาครับ
0: มะเสงไหนคะ
1: อะไรฮะ
0: วันที่ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่
1: เกิดวันที่10วันเสาร์ครับ
0: 10วันเสาร์เดือนอะไรคะ
1: เดือนเมษาครับ
0: เดือนเมษาพ.ศ.อะไรคะ
1: 08ครับ
0: 0808วันเสาร์จริงด้วย
1: ครับ
0: ปีนี้08คือ61 61วันเสาร์โอ้ทำงานอะไรเนี่ยทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้วุ่นวายคนใกล้ตัวฮะ
1: ไม่ได้ทำงานครับเพราะผมป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบครับ
0: อ๋อเส้นเลือดสมองตีบน่าจะเป็นมานานแล้วนะไม่ได้เป็นเพิ่งเป็น
1: ผมเป็นมา 6-7 ปีแล้วครับ
0: อ๋อมันเหมือนเป็นอุบัติเหตุในชีวิตเรามากเลยตอนที่เราเป็นอ่ะไอ้ 6-7 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะแบบเราไม่ได้คาดฝันว่ามันจะเกิดเลยแต่มันตีบเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวมันก็มี
1: มันจะหายไหมครับ
0: มันหายเป็นหาย
1: คร
0: ับ แล้วก็ลำบากตรงที่มือเท้าเราอ่ะจะชาตะคิวกินแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันตีบหรือมันยังไม่ตีบหรือว่ามันหลุดแล้ว
1: ไม่ตอนนี้ชาตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: อ๋อเหรอคะอ๋อข้างไหนอ่ะซ้ายขวา
1: ข้างซ้ายครับ
0: ข้างซ้ายอ๋อยังมีขวาที่ถนัดนะ ถ้ามีขวาที่ถนัดมันก็ยังทำอะไรได้ง่ายๆมากขึ้นแต่ปีนี้ไม่สบายใจหงุดหงิด
1: ผมถนัดซ้ายครับผมไม่ถนัดขวาด้วยครับ
0: เอ้า
1: ผมถนัดซ้าย
0: เดิมเป็นคนถนัดซ้าย
1: ครับ
0: อืมแล้วมันก็เลยดันไปตีบซ้าย
1: ครับ
0: อ้าวเราก็ใช้ขวาแต่ปีนี้เป็นปีที่หงุดหงิดกับคนใกล้ตัวนี่แหละสมมติมีแฟนเนี่ยก็หงุดหงิดกับแฟนหงุดหงิดกับลูกกับแม่กับพ่ออะไรเงี้ย
1: แฟนผมก็มีใหม่ไปแล้วครับเขาเห็นผมป่วยแบบนี้แล้วก็ทิ้งผมไปแล้วครับ
0: อืมอาจจะเป็นเพราะว่าเราหรือเขาก็ไม่รู้อ่ะการทิ้งไปเนี่ยมันมีการประชดประชันกันซะด้วยสิ
1: ไม่เขาหนีผมไปเองครับแล้วเขาไปเอาใหม่ครับ
0: ใช่ไง
1: ผมอยู่บ้านผมคนเดียวครับ
0: ใช่ไงแต่ตอนที่จะไปเนี่ยก็คือมันมีการประชดประชันกันก็เลยไปกันจริงๆเลยทีเนี้ยคือตอนแรกมันก็ไม่ได้อยากจะไปกันหรอกมันมีการประชดประชันอ่ะไปซะจบอย่างงี้
1: คร
0: ับ อ่ะก็ต้องอยู่กันไปแล้วทุกวันนี้ทำมาหากินอะไรคะอ๋อไม่ได้ทำแล้วเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะ
1: ผมก็เอาเบี้ยคนพิการครับ
0: เบี้ยคนพิการบวกเบี้ยคนชราเป็น 1,400
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: แล้วพอเหรอฮะ
1: ฮะ
0: ไม่พอ
1: มันก็ไม่พร้อม ก็ต้องดูให้ใช้ไปครับ
0: ต้องอยู่ให้ได้อ่านะเราก็ต้องดำรงชีวิตให้ได้ก็ยังไม่ดีเดี๋ยวปีหน้ามันน่าจะแบบว่ามีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตตอนนี้มีแต่หงุดหงิดค่ะ
1: ครับ
0: ชีวิตหงุดหงิดตลอดอ้าวสู้ๆกันไปนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อีกหนึ่งคนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอดูดวงเลยค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อเมาค่ะ
0: ชื่อเมา
2: ค่ะ
0: อยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่กรุงเทพค่ะ
0: ตรงไหนคะ
2: อยู่คลองสามวาค่ะ
0: คลองสามวาคลองสามวานี่ท่วมไหมคะ
2: ท่วมค่ะ
0: แล้วตอนนี้ยังท่วมอยู่ไหมคะ
2: ก็ลดลงมากแล้วค่ะ
0: แต่ก็ยังไม่ค่ะแต่เข้าบ้านไหมคะ
2: อ๋อไม่เข้าค่ะ
0: ก็โชคดีไปวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 11กันยา2509
0: 11 กันยา09ตี5ตี5โอเควันอาทิตย
2: ์ใช่ค่ะ
0: ถามเลยค่ะเพราะว่าจริงๆชีวิตไม่ได้มีอะไรมันทรงตัวมัน
2: สุขภาพจะเป็นยังไงบ้าง
0: สุขภาพท้องไส้ไม่ดีมือเท้าชาเท้าเล็กเป็นคนเหมือนตัวใหญ่เท้าเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเท้าจะพลิกจะแพลงได้ง่ายมากตะคิวกินมือชาบางทีไม่ได้นอนทับแต่ชาไปหมดเลยตะคิวก็จะกินแล้วก็ท้องไส้ไม่ค่อยดี
2: ค้าขายเป็นไงบ้างคะ
0: ค้าขายตอนนี้แค่อยู่ได้แค่หมุนไปวันๆอยู่ได้เท่านั้น
2: แล้วลูกจะได้พึ่งไหมคะ
0: อือหือจะพึ่งอะไรล่ะเรายังแม่เรายังไม่ได้พึ่งเราเลยลูกก็ไม่ได้พึ่งลูกของเราก็
2: ไม่ได้พึ่งใครไม่พึ่งเรา
0: แม่เราก็เลี้ยงด้วยเงินนี่แหละเขาก็เลี้ยงเราด้วยเงินนั่นแหละแล้วเราอ่ะด้วยความที่เป็นคนมีความรับผิดชอบทำงานเก่งต้องตื่นแต่เช้าทำมาหากินชีวิตเกิดมาเพื่อทำมาหากินลูกเลิกใช้งานไม่ค่อยได้หรอกไม่เคยให้ใช้งานหรอกเราเนี่ยทำทุกอย่างเราทำทุกอย่างอย่างงานบ้านเงี้ยเราก็ทำทุกอย่างล้างถ้วยล้างจานล้างห้องน้ำลูกมันไม่ล้างหรอกห้องน้ำอย่างเงี้ย
2: มัน
0: แบบจะกระแดะนิดนึงไม่ชอบอะไรสกปรกถูกป่ะลูกเราอะแล้วจะไปใช้อะไรมันได้ให้มันแค่ไม่อย่ามากวนเราอย่าให้มันมาทำให้เราเดือดร้อนน่ะดีที่สุดแหละค่ะอย่าไปคาดหวังว่าให้เราแข็งแรงทำมาหากินได้อ่ะดี
2: แล้วแฟนเขาเป็นไงบ้างแฟน
0: โอ้โหเราอ่ะคอยปกป้องคนอื่นนะไม่มีใครปกป้องเราเลยไงไม่อ๋อล่ะเราก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นเราทำใจยอมรับทำใจยอมรับนะจ๊ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: พอบอกทำใจยอมรับนี่คือทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่แกเงียบไปเลยหรืออ่ะเดี๋ยวพักสักครู่

0: จริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
0: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

นะคะฟังเพลงนี้ของพระพันปีแล้วเนาะก็กลับมาดูข่าวนี้กันนะคะเป็นข่าวที่เราจะต้องเขาเรียกว่าให้กำลังใจเราให้กำลังใจทางเหนืออีสานภาคกลางน้ำท่วมกันไปทางใต้ค่ะทางใต้นอกจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะเราต้องให้กำลังใจตำรวจทหารที่นั่นด้วยนะคะนี่คือที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุ่มยิงดาบตำรวจธีรศักดิ์ดีรอดอายุ37ขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจได้รับบาดเจ็บตอน3ทุ่มโอ้โหดีนะที่สะเก็ดของกระสุนเนี่ยมันผ่านคอผ่านหัวไหล่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าปลอดภัยแล้วคือเขาก็ไปตรวจสอบแผ่บริเวณป่าสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามกับบ้านของคุณตำรวจนี่แหละนะคะพบปลอกกระสุนปืนแล้วก็ยังเจอรอยเท้าของคนร้ายเหยียบย่ำเต็มไปหมดเลยคือดาบตำรวจธีรศักดิ์บอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านก็กินข้าวกันนะคะกินอาหารปิ้งย่างกันบริเวณระเบียงบ้านก็นั่งอุ้มลูก9เดือนนะลูกสาว9เดือนจู่ๆได้ยินเสียงปืนแล้วรู้สึกแสบที่คางที่อะไรเงี้ยพอคำไปโอ้โหเลือดอาบเลยดีนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะมาช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลลือเสาะทันทีปรากฏว่าทั้งหมดทั้งปวงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าน่าจะเกิดจากแผนปฏิบัติการของกลุ่มคนร้ายที่มักจะรอบสังหารเจ้าหน้าที่กองกำลังในลักษณะดักซุ่มยิงจากระยะไกลเพราะการดักแบบเนี้ยใช้คนปฏิบัติการเนี่ยไม่มากและสามารถจะหลบหนีจากพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบายหลังจากลงมือก่อเหตุอันเนี้ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ก็งงเหมือนกันไม่เข้าใจว่าไอ้ทางใต้เนี่ยมันจะมายิงตำรวจทหารอะไรมันเกลียดอะไรกับเขานักหนามันเกลียดอะไรเขานักหนาแล้วเราก็ไม่รู้ลื่นตื้นลึกหนาบางเนาะเอาจริงๆอ่ะใช่ไหมทำไมมันฆ่ากันเป็นรายวันนะหรือว่าบางทีแบบจะต้องแบบคนไทยมันจะต้องตายอย่างเงี้ยเหรอหรือไม่ยังไงไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะคะทางใต้เนี่ยนะเราคนหลายๆคนบนโลกใบนี้เขาอยากเป็นคนไทยเขาอยากเป็นคนสยามเขาอยากอยู่กันอย่างสงบสุขในประเทศไทยแต่ทำไมนะคะแถบนั้นเขาถือเป็นอะไรก็ไม่เข้าใจก็เป็นกำลังใจให้กันละกันเพราะว่าคนที่อยู่ทางนั้นเขาปฏิบัติงานเขาก็เหนื่อยนะถ้าสมมุติเป็นเราเราก็จะเสียวเหมือนกันเนาะแล้วเขาก็มีครอบครัวนะไอ้คนที่ทำเขาเนี่ยมันไม่มีครอบครัวหรือไงก็ไม่รู้อะมาดู SMS กันดีกว่าชื่อรองเกิดวันอาทิตย์ที่4เมษายน08ปีนี้61นะคะวันอาทิตย์ใช่ไหมปีนี้ไม่ค่อยสนุกหรอกนะคะมีแต่ปัญหาความวุ่นวายโชคลาภการเงินทองอะไรมันก็ไม่ได้ดังใจสักอย่างค่ะคุณพี่นะคะเราก็ต้องอยู่ไปอย่างนี้แหละอ้าวทะเบียนรถ5770อ้าวเมื่อกี้พูดอ๋อคนละอันอันนั้นมัน7715เนาะอันนี้5770นะคะก็เป็นรถที่5770นี่คือระวังรถลุยน้ำหน่อยนะระวังรถลุยน้ำหน่อยแล้วรถเราก็ความร้อนขึ้นง่ายซะด้วยนะคะแต่ก็เป็นรถที่โอเคสวยเด่นดีนะเกิดวันศุกร์ที่17ตุลา23นะคะตอนตี3อยากรู้โชคลาภโอ้ปีนี้อายุเท่าไหร่46วันศุกร์มีโชคลาภเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคลาภเรื่องเงินหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคืออย่างน้อยสบายใจเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจมากกว่าที่ผ่านมาเยอะรู้สึกว่าราบรื่นกว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอังคารที่23กุมภา25นี่จะได้คืนไหมแปลว่าเราเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหม25ปีนี้เท่ากับอายุ44วันอังคาร
แหมยากจังถ้าจะได้คืนก็จะได้นิดๆหน่อยๆนะคะนิดๆหน่อยๆตัวเราเนี่ยบางครั้งปากก็ไม่ค่อยดีอารมณ์ก็ร้ายแต่ใจดีเออเป็นคนแบบปากไม่ดีอารมณ์ร้ายแต่ใจข้างในเนี่ยอ่อนนะจ๊ะใจดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทวงก็ทวงทีละนิดละหน่อยสะสมกันไปถึงจะได้คืนถ้าทวงแบบก้อนใหญ่ๆไม่น่าจะได้อะไรกลับมานะคะแต่ขอให้ได้คืนกันแล้วกันไม่รู้จะว่าไงเอ้าขอให้ได้คืนกันแล้วกันนะคะสู้ๆกันไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็แย่เราก็แย่เนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเมาส์กันต่อค่ะ

0: นี้เวลา 6:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ด
1: เฮโมวิตโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามา

้าวมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงนี้กับสองดวงนะจ๊ะโอเคอ่ะชั่วโมงนี้อยากจะเตือนนะคะคือตอนเนี้ยมีแต่เขาให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็แบบว่าเจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องอะเนาะอ่ะปรากฏว่าที่เขาเรียกเขาใหญ่เนาะปักช่องอำเภอปักช่องนะคะอันนี้เราก็อาจจะต้องบอกลูกๆหลานๆเราสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เข้าปีหนึ่งกันแล้วใช่ไหมพอเข้าปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการรับน้องไงไอ้รับน้องเนี่ยมันห้ามกันได้ยากมากเลยนะมันเป็นช่วงจังหวะวัยนะคะเป็นวัยที่แบบว่าโอ้อยากจะแบบมันต้องมีรับน้องไม่รับไม่ได้อะไรเงี้ยสพ.ปากช่องค่ะเขาไปลงพื้นที่บริเวณค่ายลูกเสือเสาวลักษณ์ห่างจากถนนธนรัตน์ไป9กิโลที่นั่นมันมีกิจกรรมค่ะกิจกรรมเข้าค่ายนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมปี1แต่เข้าค่ายเนี่ย200กว่าคนจ้านะคะเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกรุงเทพปรากฏว่ามันมีคนมาร้องเรียนว่าโอ้โหจุดประทัดเสียงดังเหลือเกินสร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับชาวบ้านชาวช่องที่อยู่รอบๆค่ายตำรวจก็ต้องเข้าไปคุยว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบของบ้านเมืองนะจ๊ะไม่ควรจะไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นไม่ควรจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนขณะที่ไปเนี่ยตอนไปพูดคุยเนี่ยนะคะอ้าวไอเด็กๆนี่มันก็นะจอดรถขวางประตูบอกอ๋อประตูรถเสียไปไหนไม่ได้นะคะไปไหนไม่ได้รถเสียเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้แต่กำลังคุยอยู่ปรากฏมีรถพยาบาลวิ่งเข้าไปรับคนเจ็บจ้าคนเจ็บนะ9รายไม่ใช่คน2คนครับ9รายถูกประทัดแตกใส่ตาบ้างบาดเจ็บจากการถูกสัตว์นะคะกัดโดยที่ไม่รู้ว่าสัตว์อะไรบางคนก็เจ็บหน้าอกปวดขาหลังจากสก็อตจำมีภาวะหายใจเร็วนะคะระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ำออกกำลังกายหนักหน่วงหักโหมเกินขีดคือหูอื้อบ้างเป็นลมบ้างไม่รู้สึกตัวบ้าง9คนขณะตำรวจกำลังพูดคุยกับอับตัวแทนอยู่เนี่ยนะก็เลยกำชับแล้วก็ตักเตือนกันไปว่าพยายามอย่าก่อความเดือดร้อนรำคาญอีกก็แล้วกันอันนี้ที่มาเล่าไม่ใช่อะไรบางทีลูกหลานเรานี่แหละนะคะก็ไปเขาเรียกอะไรล่ะไปเข้าค่ายรับน้องเตือนหน่อยนะคะเตือนกันหน่อยแต่ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เตือนได้หรือเปล่าเพราะเขาเป็นตัวของตัวเองซะละเกินนะเอามา2ดวงกันที่4689400มีหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้ดูไปทีนึงไม่มีใครส่งมาเลยโอเคปีหน้าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตบ้างเกิดวันที่28กุมภา2500วันพฤหัสนะคะปีหน้าก็70ใช่ไหมปีนี้69ปีหน้า70ปีหน้า70ปีหน้าดีค่ะปีหน้ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ดีคนในครอบครัวเนี่ยไม่กวนกันคนในครอบครัวไม่ทำให้เดือดร้อนหรือให้ทำให้เราเดือดร้อนน้อยลงสบายใจมากขึ้นพูดถึงปีหน้านะแต่ปีนี้วุ่นวายสุดๆโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเมื่อกี้นี้นะในเฟซบุ๊กมีคนหนึ่งเขียนว่าชื่อน้อยเกิด9มิถุนา20นะคะวันพฤหัสปีนี้อาจจะเครียดเรื่องอะไรไม่รู้ใช่น้องน้อยที่ปูรู้จักหรือเปล่าสินะคะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าใช่ก็คิดถึงนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าหน้าที่การงานชีวิตโชคลาภปีนี้ไม่ค่อยสนุกนะมันจะเครียดถ้าได้เงินมาก็ใช้ไปแล้วก็ใช้แบบไม่บรรยะบรรยังใช้แบบไม่รู้ไปไหนด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆใครว่า
วันอาทิตย์ที่9มกราคม15ปีนี้ก็อายุ54นะ54ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะคะสุขภาพการงานอะไรก็ถือว่ายังโอเคอยู่ยังไม่ได้มีอะไรมีปัญหาส่วนลูกเราเนี่ยเกิด1กรกฎาคม38นะคะ1กรกฎาคม38ก็เป็นเด็กที่เก่งกตัญญูแต่อาจจะขี้เกียจสักหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นเด็กเก่งกตัญญูปีนี้เขาก็อายุเท่าไหร่31เขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้เราเดือดร้อนก็ถือว่าชีวิตในบ้านเราสบายๆเนาะเอาละเดี๋ยวเราฟังสัก2เพลงและเดี๋ยวก็กลับมาส่องดวงกันที่022481366จ้า

0: เอาละค่ะมาสองดวงกันนะคะฮัลโหลกันมาหรือยังกำลังจะบอกว่าพี่ปูเปิดทั้งดอกชบาและต้องมีเพลงตีสามตามมาจริงๆด้วยโอ้ยเดาใจพี่ถูกด้วยเหรอเออเพราะว่าเพลงเขาเพราะไงมันต้องเพลงคู่กันไงคือเพราะมันต้องคู่กันอะไรอย่างเงี้ยคือพี่คิดเองนะพี่คิดเองเอามาเอาไหนหูฉันอยู่ไหนได้เนี่ยเออมาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อเล่น
1: ค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะชื่อเล่น
1: ชื่อติ๋วค่ะติ๋ว
0: ติ๋วค่ะอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่สงขลาค่ะ
0: อยู่สงขลามาวันเดือนปีเกิดค่ะ
1: เกิดวันที่9เดือนกรกฎาคม2501ค่ะ
0: วันอะไรอะคะ
1: วันอังคารค่ะวันอังคารค่ะ
0: วันอังคาร01เท่ากับปีนี้อายุ68นะคะ68
1: ค่ะ01คือ01ค่ะ
0: 68โอ้โหที่บ้านวุ่นวายอยู่นะคะตอนเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เราเป็นเหมือนแบบเราต้องแล้วเราเป็นคนน้อยใจคนง่ายซะด้วย
1: ค
0: ่ะแล้วก็วุ่นวายเรื่องลูกหลานๆนะมั้งหรือวุ่นวายเรื่องอะไรกับใหม่ลูก
1: แล้วดวงจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ดวงคือคุณพี่เนี่ยเป็นคนที่ต้องทำงานค่ะหมายถึงว่าเป็นคนอยู่นิ่งไม่เป็นบางทีเราเหนื่อยกลับมาบ้านเอ้าเห็นอะไรมันไม่ชอบมาพากลอ่ะก็เข้าไปทำเข้าไปจับเข้าไปแตะเข้าไปดูแลแล้วก็เป็นคนที่ชอบปกป้องคนอื่นมากกว่าปกป้องตัวเองหรือบางครั้งก็ปกป้องคนอื่นมากกว่าคนในบ้านคนในบ้านก็เลยงอนอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วปีนี้ดวงการงานจะทำเหมือนจะลงทุนทำอะไรจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ปีนี้อย่าพึ่งเลยแต่คิดได้อย่าจะพึ่งทำอะไรเลยปีหน้าค่อยทำดีกว่าไหมอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะยุ่งจนมันดูเหมือนไม่คุ้มแต่จริงมันก็คือเป็นการสมมติว่าเราลงทุนอะไรไปเนี่ยมันยังไม่ได้แน่นอนแถมยังแบบว่าวุ่นวายสุดๆแต่ว่าพอผ่านปีนี้ไปแล้วอ่ะมันก็จะดีขึ้นค่ะ
1: ปีหน้าหรือคะ
0: ใช่ปีนี้ไม่ดีเลยปีนี้อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายสุดๆเลยเราตัวเราเองด้วยเราเป็นคนที่ชอบวุ่นกับคนอื่นด้วยไงตัวเราก็ชอบไปวุ่นกับคนอื่นเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องมันก็มาวุ่นกับเราด้วยมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยแบบรู้สึกหงุดหงิดไปหมดอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็แล้ว
0: ฮะ
1: เอาให้คุณหมอดูพูดก่อนค่ะ
0: บอกว่าใจเย็นๆพอเรารู้สึกหงุดหงิดเราก็นิ่งซะมันก็จะเห็นทางออกฮะ
1: แล้วปีหน้าปี70ดวงจะดีกว่านี้
0: มันดีกว่านี้ค่ะดีกว่านี
1: ้จะทำอะไรลงทุนอะไรก็ทำได
0: ้มันดีกว่านี้ใช่ค่ะหรือไม่ก็เอาของเก่านี่แหละมาต่อยอดมันก็จะโอเคกว่าค่ะจ้ะนะคะ
1: เดี๋ยวนะคะถ้าขอด้วยลูกสักนิดได้ไหมคะ
0: วันเดือนปีเกิดอย่างไวเลยค่ะ
1: อ๋อเกิดวันที่24เดือนพฤศจิกาปีมะโรงค่ะ
0: มะโรงไหนคะด่วน
1: มะโรง2544443ค่ะ
0: 43ปีนี้อายุ26วันอะไรเอ่ย
1: จะดูว่า
0: วันอะไรวันอะไร
1: งานมั้ย
0: วันอะไร
1: อ๋อวันศุกร์ค่ะ
0: วันศุกร์ยังไม่ได้งานค่ะยังไม่ได้งานค่ะถ้าได้งานก็จะเป็นแบบไม่ไปไกลๆไปไกลๆไม่อยากทำบังคับทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ๋อไม่งั้นเขาเลือกโอเคนะคะ
1: เลือก
0: ค่ะ
1: แล้วเขาสอบนี่จะมีดวงรับราชการไหมคะ
0: เขาก็ควรจะรับราชการนะคะแต่เขาจะทำหรือเปล่าเพราะว่าตังค์มันไม่ได้เยอะ นะคะโอเคนะ
1: เขาพยายามสอบอยู่แต่ว่าเขาอยากถามว่าคุณหมอว่าย
0: ังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ปูโอ้โหดีใจมากเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
2: จะดูให้ลูกชายหน่อยครับพี่ปู
0: ชื่อเล่นค่ะชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นชื่อนกฟุกค่ะ
0: ไม่ใช่เราอะค่ะ
2: อ๋อชื่อนาตยาค่ะ
0: ชื่อไม่มีชื่อเล่นเหรอคะ
2: ชื่อเล่นชื่อนาฏค่ะ
0: นาตยาโอเคค่ะอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ที่ตากใบค่ะ
0: เราอยู่ตากใบโอเคค่ะน้องฟุกวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: เกิดวันอังคารวันที่10เวลา
0: 10อะไร
2: อะไรนะคะ
0: 10อะไรบ่าย3
2: 10บ่าย2:45ค่ะวันอังคาร
0: 10
2: เดือนมีนาค่ะ
0: มีนาพ.ศ.
2: 2552ค่ะ
0: อีแม่นี่สับสนตลอดเวลาไม่รู้เลย
2: ตื่นเต้นพี่ปู
0: เป็นแม่ป่ะเนี่ย
2: แม่ค่ะ
0: อ๋อเป็นแม่นะเกิดวันที่10มีนา
2: ค่ะ
0: น้องฟุกนี่ตัวน้อยๆมากเลยนะตัวผอมๆแห้งๆอ่ะเนาะ
2: ค่ะ
0: ตัวแห้งๆผอมๆนะเดี๋ยวนะ
2: เขาสูงกับสูง
0: ฮะ
2: สูงกับสูง
0: อ๋อเพราะเขาตัวแต่เขาตัวผอมๆไง
2: ค่ะค่ะ
0: ใบสอง
2: 2:45ค่ะ
0: โอเคแม่ก็วุ่นวายกับเขาเขาก็ทนเถียงแม่ตลอดแหละไม่เคยลงรอยกันมันเป็นคนชอบมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยยุ่งกับใครก็อย่าไปยุ่งกับมันสิยุ่งเฉพาะเวลาที่เราอยากจะยุ่งเท่านั้นอย่าไปยุ่งเขาเยอะ24 ชั่วโมงอาจจะคุยกับเขาสัก 2-3 ชั่วโมงพอไม่งั้นนอกนั้นเขาอยากจะอยู่ของเขาเองก็ไปยุ่งเขาปีนี้เขาอายุเท่ากับ17
2: ค
0: ่ะ17วันอังคารโอ้โหเรานี่ยุ่งกับเขามากไปวุ่นวายกับมันเยอะอ่ะเดี๋ยวมันก็โมโหเอาเวลาโมโหแรงนะเวลาไม่โมโหมันก็เงียบๆของมันนิ่งๆไปหน
2: ้
0: าหน้านี่แบบว่านิ่งมาก
2: พี่ปูไม่ยิ้มเลยอ่ะ
0: เออหน้านิ่งมากแต่นิ่งมากแบบเนี้ยสาวๆชอบนะมันดูแบดบอยดิ
2: โอ้แกเป็นผู้ชายเรียบร้อยพี่ปู
0: เออแต่มันเรียบร้อยไงมันนิ่งไงมันคนนิ่งๆ
2: ไม่รู้เขาส่วนมากเขาจะเป็นผู้หญิงอ่ะพี่ปู
0: อะไร
2: นิสัยเขาจะเป็นผู้หญิงมากกว่าพี่ปู
0: ทำไมไปว่าเขาอย่างนั้นล่ะเขาแค่เป็นคนเนียบรักสะอาด อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม เออเขาเนียบรักสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบอะไรที่สกปรกไม่เอา
2: ใช่
0: เอออะไรเงี้ยไม่เอา
2: แต่อยากจะรู้ว่าเขาจะสอบเข้ามหาลัยปีนี้ไม่รู้จะติดอยู่ไหมพี่ปู
0: ปีนี้เหรอมันสอบตอนไหนอะ
2: ไม่เขากำลังจะส่งพอร์ตอย่างเงี้ย
0: อ๋อคือปล่อยเขานะเราอะยุ่งกับเขามากเขาส่งไม่ส่งแต่ว่าเราแค่อาจสมมุติเราแค่เตือนว่าเออใกล้เวลาแล้วส่งหรือยังลูกหรือเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่อย่าย้ำบ่อยเราอะย้ำบ่อยเกินไปจนเขารำคาญ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวเขาจะหนีหายไปเลย
2: โอ้แล้วจะพึ่งได้ไหมเนี่ยไปปู
0: เขาอะคือเป็นลูกคนเดียวป่ะเนี่ย
2: คนเดียวค่ะ
0: เออเพราะว่าดูตามดวงแล้วเหมือนกับถ้าจะมีน้องก็ต้องอีกยาวไกลหมายถึงว่ามันนอกจากลูกหลงถ้าจะมีน้อง
2: ไม่มีแล้วพี่ปูไอ้53แล้วพี่ปู
0: เออไม่รู้ว่าถ้าจะมีก็ลูกหลงแต่ว่าเขาว่าน่าจะเป็นลูกคนเดียวหรือลูกคนโตทุกคนหวังพึ่งเขาอยู่คนเดียวเขาก็เลยพาเครียดด้วยความที่มันเป็นลูกเป็นหลานคนเดียวอ่ะทุกคนก็จะพึ่งมัน
2: ค่ะ
0: พึ่งได้โอเค
2: จ
0: ้า
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ปูดีใจมากขอบคุณจ้า
0: ค่ะอ่ะงั้นเราก็ฟังเพลงสักหน่อยนึง

0: ็นพิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกทาง

0: ID Cell S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพ
5: ย์เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ราวนี้บอกเลยว่าคนที่ประสบภัยนะตอนนี้ต้องรู้สมาคมประกันวินาศภัยไทยดร.สมพรบอกว่ากรณีอุทกภัยที่เราจะเจอกันอยู่เนี่ยค่ะเอาจริงๆเลยนะประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำไหลเข้าบ้านแล้วสร้างความเสียหายให้กับตัวอาคารเท่านั้นนะจ๊ะกรมธรรม์เนี่ยที่รัฐบาลเขาทำไว้เนี่ยนะคะมันเปิดความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมล้อมบ้านด้วยนะจ๊ะคือเอาเป็นว่าน้ำเนี่ยต้องท่วมล้อมสิ่งปลูกสร้างโดยตรงไม่ใช่ว่าเฮ้ยล้อมแต่ว่าท่วมถนนฉันเลยออกไปไม่ได้อันนี้ไม่ใช่หมายถึงล้อมบ้านเราหมดเลยพื้นที่รอบนอกหรือท่วมบริเวณหมู่บ้านและทำให้มันส่งผลกระทบต่อคนที่เราอยู่เป็นประจำคือเราอาศัยอยู่เป็นประจำอะแล้วไม่สามารถจะดำรงชีวิตได้ตามปกติเขาจะจ่ายให้เราต่อเมื่อเราเดือดร้อนนานเกิน7วันนะถ้าเข้าเงื่อนไขของเขาแม้น้ำจะไม่ได้ไหลเข้าบ้านแต่มันล้อมบ้านเราไว้จนเราไม่สามารถจะไปไหนได้เราก็สามารถที่จะได้สินใหม่ทดแทนนะจ๊ะแต่ว่าอะบ้านนั้นก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐเขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติด้วยถ้าไม่ใช่เขตภัยพิบัติก็อดนะคะและกรมธรรม์คุ้มครองอุทกภัยครั้งเนี้ยเขามีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ.2569ที่ผ่านมาเท่านั้นถ้าเกิดว่าเกิดก่อนวันที่1อันนี้ไม่สามารถเรียกร้องย้อนหลังได้ค่ะส่วนใครเพิ่งเกิดหรือขณะที่เกิดแล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะไปแจ้งเคลมได้ที่ LINE official account นะคะซึ่งเข้าไปในไทย ID ก่อนเข้าไปในแอปไทย ID ระบุตัวตนบ้านเลขที่รายละเอียดของอุทกภัยที่เราเจอส่งภาพถ่ายและหลักฐานคือเขาจะมีเทคโนโลยีช่วยตรวจสอบตำแหน่งของบ้านเทียบกับเขตภัยพิบัติเขามีข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบเขาตรวจสอบว่าเฮ้ยเข้าข่ายจริงแฮะถ้าได้สินไหมเบื้องต้น 10,000 บาทภายใน15วันค่ะเขาจะจ่ายให้กับเจ้าของ

กรรมสิทธิ์เท่านั้นนะคะก็คือถ้าเป็นผู้เช่าหรือครอบครองบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเขาจะต้องมอบกรรมสิทธิ์ให้เราไปรับสินใหม่แทนเอาเป็นว่าอุทกภัยครั้งนี้ถ้าเราเดือดร้อนเกิน7วันเราสามารถเบิกได้ถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ได้เข้าบ้านเราแค่ล้อมบ้านเราก็เบิกได้แล้วเข้าไปในไทยไอดีไปศึกษาเอานะคะมันเป็นเรื่องเงินที่เราต้องได้นะจ๊ะวันนี้วันพระนะคะวันพระก็จะมีนิทานธรรมะให้ฟังในช่วง Wake Up Thailand ช่วงนี้คงต้องลากันไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ